0: สูง
1: สิ่งที่เราควรจะต้องมานั่งคิดร่วมกันก็คงไม่ใช่เฉพาะว่าเราจะพยายามที่จะมาแค่ปรับตัวแต่ว่าเราต้องมาช่วยกันเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนามเนี่ยทำงานร่วมกันกับทางเอกชนนะคะให้มีการเชื่อมโยงทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้าที่เปิดกว้างแล้วก็ถือว่าส่วนนี้จะเป็นปัจจัยในการทำให้การเจริญเติบโตแล้วก็มีความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ
0: ทางนี้รัฐบาลมีเป้าหมายผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้เร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนัดประชุมพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ในวันพรุ่งนี้นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้จะมีการจัดการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานซึ่งวาระเร่งด่วนคือการพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะประเด็นเงื่อนไขการนำสิทธิ์ลดหย่อนภาษีบิดามารดามาเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์ส่งผลกระทบให้กลุ่มบิดามารดาต้องสูญเสียสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐไปทั้งนี้หากคณะกรรมการมีมติให้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่กระทรวงการคลังจะต้องนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติจึงจะสามารถเดินหน้าตามขั้นตอนในลำดับต่อไปได้อย่างไรก็ตามปัจจุบันกระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันตัวตนตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้คือภายในวันที่21มิถุนายนนี
3: ้ประชาชนที่ได้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศโดยประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับการขยายสิทธิประโยชน์สู่บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกผู้ที่ไม่สามารถเดินทางออกไปใช้จ่ายนอกบ้านให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ขณะที่นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าประชาชนร่วมตอบรับกระแสโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เป็นอย่างมากตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ใช้สิทธิ์เดินทางกลับรถโดยสารบขส.แล้วเกือบ 2,000 คนยอดการใช้จ่ายรวมกว่า 1.1 ล้านบาทโดยย้ำว่าประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติพิจารณาขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทเพื่อช่วยเกษตรกรกว่า 230,000 รายที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ในวันพรุ่งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/2569 เพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,846 ล้านบาทนอกจากนี้คาดว่านบค.จะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/2570 ประกอบด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกร
3: นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประสานมาเลเซียขอหารือแนวทางแก้ปัญหากรณีที่มาเลเซียควบคุมการนำข้าวกุ้งไทยคาดว่าจะได้ข้อยุติภายในเดือนนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสห

0: พบกันของรัฐมนตรีเกษตรทั้งสองประเทศในสัปดาห์หน้าเพื่อขอหารือร่วมกันอย่างเป็นทางการโดยให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของทั้งสองประเทศประสานรายละเอียดเบื้องต้นก่อนการหารือโดยกระทรวงเกษตรคาดว่าการเจรจาจะเป็นไปในทิศทางที่ดีและจะเร่งดำเนินการให้ได้ข้อยุติโดยเร็วที่สุดภายในเดือนมิถุนายนนี้
1: อย.เตือนการใช้ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักผิดกฎหมายเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิและบาชิควิกสลิมมิ่งแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ตรวจพบการลักลอบผสมสารไซบูทรามีนมาหลายครั้งแล้วและประกาศแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ปี2557โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาสรรพคุณลดน้ำหนักจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มักพบการลักลอบปลอมปนสารไซบูทรามีนวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทหนึ่งจัดเป็นผลิตภัณฑ์อันตรายร้ายแรงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยมีกลไกกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางทำให้ไม่อยากอาหารมีผลข้างเคียงต่อร่างกายเช่นนอนไม่หลับเวียนศีรษะตาพร่ามัวความดันโลหิตสูงและหัวใจเต้นเร็วผิดปกติโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหากรับประทานเข้าไปหรือได้รับในปริมาณมากจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิต
0: สำนักงานประกันสังคมชี้แจงผู้ประกันตนตามมาตรา33แม้จะลาออกแล้วยังได้รับสิทธิ์ดูแลคุ้มครองต่อเนื่อง6เดือนหากจะป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุรักษาได้ทันทีไม่ต้องสำรองจ่ายตามสิทธิ์ยูเซฟสำนักงานประกันสังคมแจ้งว่าผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้ที่สุดได้ทันทีตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่โดยไม่ต้องสำรองจ่ายส่วนผู้ประกันตนที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33เช่นลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างจะยังได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลต่อเนื่องอีก6เดือนรวมถึงสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตและชราภาพตามเงื่อนไขโดยเมื่อพ้น6เดือนสิทธิรักษาพยาบาลจะโอนไปยังระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทองสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมอย่างต่อเนื่องสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจตามมาตรา39ได้ภายใน6เดือนหลังออกจากงานโดยต้องเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า12เดือน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่หมู่7วัดโคกพนมดีตำบลโคกไทยอำเภอศรีมโหสถจังหวัดชุมพรที่เขตบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาที่1ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิดและขอย้ำว่าขณะนี้ยังไม่พบว่าสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในประเทศไทยคือสายพันธุ์ NB1.8.1 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือแพร่กระจายเร็วกว่าปกติแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลก็ตามแต่ส่วนใหญ่ยังมีอาการไม่รุนแรงและระบบสาธารณสุขยังรองรับได้เพียงพอรัฐบาลขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการดูแลสุขอนามัยล้างมือสวมหน้ากากในพื้นที่แออัดและหากมีอาการป่วยควรตรวจ ATK และพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่าย

0: ลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับสำนักข่าว ABC News ของสหรัฐว่าเขาต้องการให้มีการตอบโต้ที่รุนแรงและทรงพลังอย่างมากต่อกรณีที่เฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐถูกอิหร่านยิงตกขณะที่สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าเกาะเกสของอิหร่านซึ่งตั้งอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซถูกโจมตีและมีการยืนยันว่ามีการยิงขีปนาวุธโจมตีเมืองซิริกและการระเบิดในจังหวัดฮอร์โมสกันทางตอนใต้ของอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังมีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของสหรัฐถูกยิงตกใกล้กับช่องแคบฮอร์โมสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกองทัพเรือสหรัฐช่วยเหลือนักบินทั้งสองนายได้แล้วซึ่งทั้งหมดปลอดภัยและไม่ได้รับบาดเจ็บ
0: นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าเขารู้สึกตื่นตระหนกอย่างมากต่อการที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งซึ่งการโจมตีทั้งหมดในภูมิภาคแห่งนี้ต้องยุติลงโดยทันทีและการหยุดยิงในเลบานอนและอิหร่านรวมทั้งฉนวนกาซาต้องได้รับความเคารพอย่างเต็มที่เลขาธิการสหประชาชาติยังเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดพรมแดนที่ติดกับฉนวนกาซาทั้งหมดโดยทันทีเพื่อสามารถส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังฉนวนกาซาได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและไม่มีอุปสรรคทั้งนี้สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนที่ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องแม้อิสราเอลและเลบานอนจะมีการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงขณะเดียวกันสงครามในเลบานอนกำลังทำลายความพยายามของสหรัฐที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับรัฐบาลอิหร่านเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือน
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบ7ปีโดยประธานาธิบดีสีกล่าวว่าการเยือนเกาหลีเหนือครั้งนี้ได้สร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งและครอบคลุมมากขึ้นระหว่าง2ประเทศรวมถึงทิศทางการพัฒนาในอนาคตระหว่างจีนและเกาหลีเหนือที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นด้านสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนตกลงที่จะขยายความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างกันซึ่งถือเป็นการเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนอกจากนี้นายคิมยังกล่าวกับผู้นำจีนว่าเขาสนับสนุนหลักการจีนเดียวอย่างเต็มที่โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระหว่างประเทศ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการระบาดของอหิวาตกโรคในรัฐบอร์โนทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย74รายและพบผู้ป่วยอหิวาตกโรคสะสมมากกว่า 7,800 รายส่งผลให้สถานพยาบาลในพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวนมากท่ามกลางสถานการณ์ที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแต่ละวันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ทัพช้างศึกทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกบุกไปเยือนทีมชาติจีนอันดับ94ของโลกที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมผลปรากฏว่าทีมนักเตะหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก็เสมอกับทีมชาติจีนไป0ประตูต่อ0นั่นทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงสนามอุ่นเครื่องนัดที่3ที่ปทุมธานีสเตเดียมแพ้ให้กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์2ประตูต่อ5เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125 Lexus Ilkley Open ที่สหราชอาณาจักรในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ166ของโลกเจอกับอากาซ่าอูโฮโบจากสหรัฐอเมริกามืออันดับ180ของโลกผลปรากฏว่าในเซตแรกทั้งคู่สู้กันได้อย่างสูสีจนต้องไปตัดสินกันด้วยไทเบรกก่อนที่สาวไทยจะแพ้ไปอย่างน่าเสียดายจากนั้นในเซตที่2เป็นนักหัวสาวอเมริกันที่คุมเกมได้เหนือกว่าทำให้มนัญชยาแพ้ไป 0-2 เซต6ต่อ7ไทเบรก3ต่อ7และ0ต่อ6หยุดเส้นทางในรอบแรกการแข่งขันวีลแชร์บาสเกตบอลรอบคัดเลือกเพื่อชิงตั๋วไปลุยศึกชิงแชมป์โลกของ IWBF ทัพนักบาสเกตบอลพาราไทยลงประเดิมสนามนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มโดยทีมชายแข่งขันที่ประเทศไทยทีมวีลแชร์หนุ่มไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมชาติเกาหลีใต้ไม่ไหวไพ่ไป35ต่อ53คะแนนนัดต่อไปทีมชายไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ด้านทีมหญิงซึ่งเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศสเปนทีมวิวแชร์สาวไทยพ่ายทีมชาติสเปนเจ้าภาพ39-77คะแนนสโมสรดัลลาสพอล สโมสรชั้นนำในศึกเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอลของสหรัฐอเมริกาประกาศคว้าตัวเพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาอัชราพรคงยศลงเล่นในลีกอาชีพกับสโมสรเน็กเทคอารันมาเรสยามากาตะทีมในศึก SV ลีกประเทศญี่ปุ่นก็จะย้ายมาร่วมทัพดัลลัสโพลซึ่งทำให้อัชราพรกลายเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงไทยคนที่2ที่ได้เดินทางไปเล่นในลีกอาชีพของสหรัฐอเมริกาในฤดูกาลหน้าต่อจากพิมพิชยากกรำที่ได้มีการประกาศออกไปก่อนหน้านี้แต่ยังไม่มีการระบุสังกัดใหม่อย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามอัชราพรคงยศยังอยู่ในช่วงช่วยทีมชาติไทยสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open สนามที่2ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนโดยใช้เส้นทางในอำเภอเมืองกำแพงเพชรขณะที่นายชาชิพรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรยินดีต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันมั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกพร้อมเชิญชวนนักปั่นและผู้ติดตามมาสัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรกัจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและตกหนักมากและตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 170% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 160% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 160% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 140% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง 160% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 160% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:13 น.สูงกว่าระดับเรือบานกลาง84เซนติเมตร และเวลา 13:23 น.สูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง23 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 น.ต่ำกว่าระดับเพลย์ปานกลาง17 เซนติเมตรและเวลา 18:06 น.สูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง6 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.
3: 1 นาทีกับกปท.
4: หากผู้ขับขี่ประสบเหตุรถตกน้ำโดยทั่วไปน้ำจะยังไม่เข้าห้องโดยสารในทันทีแต่รถจะค่อยๆจมทีละนิดผู้ประสบเหตุควรตั้งสติปลดเข็มขัดนิรภัยปลดล็อกประตูรถทุกบานเปิดกระจกสูดหายใจเข้าให้เต็มที่แล้วนำตัวเองออกจากรถทางช่องหน้าต่างหากไม่สามารถเปิดกระจกรถได้ให้ใช้ค้อนหรือของแข็งทุบกระจกรถด้านข้างไม่ควรทุบกระจกรถด้านหน้าหรือด้านหลังเพราะเป็นกระจกนิรภัยจะแตกยากเมื่อหาทางออกได้แล้วค่อยๆดันตัวเองให้พ้นจากตัวรถแล้วปล่อยตัวให้ลอยขึ้นเหนือน้ำตามธรรมชาติอย่ามัวห่วงข้าวของมีค่าเพราะการตัดสินใจเอาตัวรอดอย่างรวดเร็วจะช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วอย่างไรก็ตามการขับรถด้วยความไม่ประมาทและมีสติถือเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่ดีที่สุดค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าสาธุการคำว่าสาธุการประกอบด้วยคำว่าสาธุกับการคำว่าสาธุแปลว่าดีแล้วชอบแล้วส่วนคำว่าการแปลว่างานสิ่งหรือเรื่องที่ทำผู้ทำในภาษาไทยสาธุการใช้เป็นคำกริยาหมายถึงกล่าวหรือเปล่งเสียงว่าดีแล้วเช่นในไตรภูมิกถามีข้อความว่าเทพดาเขียนชื่อผู้กระทำบุญใส่ในแผ่นทองนำไปให้พระยายมราชพระยายมราชก็จบใส่หัวแล้วก็สาธุการอนุโมทนายินดีเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงการเปล่งวาจาว่าดีแล้วเช่นในปฐมสมโพธิกถาเทวดาทราบข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะประสูติก็ชวนกันกระทำสาธุการคำว่าสาธุการนำมาใช้เป็นชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาดใช้บรรเลงในพิธีกรรมเพื่อบูชาหรืออัญเชิญพระรัตนตรัยเทพดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และใช้เพื่อแสดงกิริยานบไหว
1: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการค้นหาตัวยารักษาโรคจากทะเลทะเลนับเป็นแหล่งกำเนิดของยารักษาโรคนานาชนิดการค้นหาตัวยารักษาโรคจากทะเลนั้นจะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและใช้งบประมาณสูงมากในต่างประเทศมีการศึกษาค้นคว้าเพื่อแสวงหายาที่ใช้รักษาโรคซึ่งปัจจุบันยังไม่มียารักษาเช่นโรคมะเร็งหนังสือ World Ocean Review 2010รายงานว่ามีการสกัดเพปไทด์ไซโคโนไทป์จากพิษของหอยเต้าปูนทะเลสายพันธุ์ต่างๆส่วนผสมของสารพิษรูปแบบที่ปรับแต่งแล้วนำมาใช้รักษาอาการปวดเรื้อรังขั้นรุนแรงซึ่งการรักษาด้วยมอร์ฟีนไม่สามารถระงับความเจ็บปวดได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
7: Thank you. 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินการหมุนเวียนเศรษฐกิจจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40หลังการเปิดใช้สิทธิ์เฉลี่ยเดือนละ 50,000 ล้านบาทจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่กระจายซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เติบโตตามเป้าหมายมากกว่า2%ภายในปีนี้ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
9: ครับสวัสดีครับ
8: ค่ะอาจารย์คะหลังจากที่มีการเปิดใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะก็มีการประเมินไหมคะว่าณตอนนี้มีการใช้จ่ายสะสมไปแล้วเกือบ20,000ล้านเป็นไปตามคาดที่ประเมินการไว้ไหมคะอาจารย
9: ์คือผมคิดว่าจุดแรกนะครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจคาดการณ์อยู่แล้วนะครับว่าคนจะตอบสนองโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามที่คุณมารีถามเนี่ยเราเชื่อว่าการตอบสนองเนี่ยจะเต็มที่นะครับแล้วก็วงเงินการใช้จ่ายเนี่ยคือน่าจะใช้หมดแน่สำหรับหลายๆคนนะครับจะมีค้างท่ออยู่ในกระเป๋าตัวเองเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เนี่ยคงจะเต็มวงเงินของแต่ละวันจุดแรกก่อนผมคิดว่าที่รัฐบาลเนี่ยลงไปทั้งหมดก็คือประมาณ170,000ล้านบาทเนี่ยนะครับถ้าเราแยกคนลงทะเบียนทั้งไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปเสร็จก็น่าจะเป็น26ล้านคนของไทยช่วยไทยพลัส63ล้านคนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าเราตีเลขกลมๆก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ40ล้านคนก็หมายความว่าใช้เดือนละพันก็40,000ล้านบาทผมว่าตัวนี้คือตัวทั้งต้นนะครับสำหรับภาคประชาชนที่ต้องออก 40% ในวงเงิน 1,000 บาทสำหรับ22ล้านคนเนี่ยก็น่าจะออกประมาณเกือบ600บาทเอาเลขกลมๆนะครับ600กว่าบาทก็จะมีวงเงินรวมกันเนี่ยนะครับเกือบประมาณนะครับที่ใช้ออกมาก็ 15,000 ล้านบาทขึ้นไปนะครับเป็นอย่างน้อยเพราะนั้นวงเงินโดยรวมที่ใช้แต่ละเดือนเนี่ยคือ55,000ล้านบาทถึง 57,000 ล้านบาทโดยประมาณเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราผ่านไปเพียงแค่ประมาณ9วันใช้วงเงินเกือบ 20,000 ล้านบาทเนี่ยก็เฉลี่ยวันละ 2,000 ล้านบาทนะครับถ้าเราเอา30วันคูณเข้าไปเนี่ยมันคือตัวเลข 60,000 ล้านบาทแล้วครับซึ่งสังเกตนะว่ามันจะเป็นตัวเลขที่มีการใช้จ่ายอย่างคึกคักซึ่งก็สร้างบรรยากาศของความคึกคักสร้างบรรยากาศของการที่เงินเม็ดเงินหมุนเวียนกระแสการตอบรับเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับในฝั่งของมหาลัยหอการค้าไทยเองเนี่ยเราเพิ่งสำรวจพฤติกรรมของคนในช่วงใช้จ่ายในช่วงบอลโลกนะครับแล้วก็มีการถามเรื่องเกี่ยวกับทางด้านกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้แน่นะครับเขาใช้อยู่แล้วแต่ช่วงบอลโลกเนี่ยเขาก็ใช้บางส่วนนะครับแต่ว่าถ้าเขาใช้แน่อยู่แล้วแล้วก็ช่วยลดค่าของชีพของเขาและเขาคิดว่ามันทำให้เกิดความคล่องแคล่วคล่องตัวในระบบเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าประเมินคร่าวๆโดยดูจากสถิติการใช้เงินในช่วง 8-9 วันนะครับ 20,000 ล้านบาทดูจากวงที่จะใช้ในแต่ละเดือนประมาณเกือบ 60,000 ล้านบาทและดูจากผลโพลที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทำการสอบถามว่าคนตอบสนองการใช้มากน้อยแค่ไหนก็ผลบรรยากาศออกมาในเชิงบวกดีครับน่าจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ซึ่งเราน่าจะเริ่มเห็นผลหลังจากที่โครงการนี้ใช้ไปแล้ว1เดือนถึง2เดือนเนี่ยเราเริ่มจะเห็นแล้วล่ะว่าความคึกคักในระบบเศรษฐกิจน่าจะมีมากขึ้นครับ
8: อันนี้ก็รวมถึงภาคธุรกิจด้วยที่จะช่วยทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย
9: ์ก็ต้องบอกนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นโครงการที่ให้คนใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับก็คือเดือนละพันเนี่ยเอาง่ายๆว่าวงเงินที่ใช้จากโครงการนะครับวันละ200เนี่ยนะครับที่ใช้ไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันหรือสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเป็นการที่รัฐบาลเองตั้งใจแล้วว่าจะเป็นการช่วยดูแลค่าของชีพของประชาชนเพราะฉะนั้นเงินเหล่านี้จะถูกใช้หมุนเวียนในร้านค้าเล็กๆในพื้นที่และก็ใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อร้านค้าเล็กๆในพื้นที่เนี่ยเขาจะสต็อกของไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาถูกซื้อของเป็นจำนวนมากเนี่ยเขาต้องสั่งซ้ำเมื่อเวลาเขาสั่งสินค้าที่จะมาขายต่อซ้ำเนี่ยเขาก็จะซื้อจากร้านขายส่งในพื้นที่ในอำเภอในจังหวัดหรือจะซื้อจากข้างร้านใหญ่ๆที่เป็นโรงงานที่ผลิตเนี่ยนะครับเพราะเงินเนี่ยมันจะหมุนเวียนหลายรอบถ้าเรามาคิดคุณมาลีกับผมเนี่ยถ้าเราใช้จ่ายปั๊บเราซื้อข้าวแกงถาดร้านข้าวแกงก็ต้องไปซื้อผักผลไม้ตามตลาดที่ร่วมโครงการหรือไม่ร่วมโครงการก็ได้เพราะว่าเขาใช้เงินที่เขาได้มาเป็นรายได้ก็ไปจับจ่ายใช้สอยเพิ่มเติมเงินมันก็จะหมุนอย่างน้อย2รอบ3รอบแล้วมันก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนในพื้นที่นั้นๆร้านค้าขนาดเล็กได้ประโยชน์เต็มจากการที่เข้าร่วมโครงการแต่ร้านค้าขนาดใหญ่ก็จะได้อานิสงส์ทางอ้อมเพราะว่าเมื่อบรรยากาศทางการจับจ่ายใช้สอยในระบบเศรษฐกิจคึกคัก คนก็จะกลับเข้าไปซื้อของจากร้านใหญ่ๆหรือว่าพวกโมเดิร์นเทรดนะ
8: มันจะแตกต่างจากโครงการที่ผ่านมาอันนี้คือจะเป็นการช่วยบรรเทาเศรษฐกิจของเศรษฐกิจรายตัวของบุคคลทั่วๆไปอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
9: ์ผมคิดว่าบรรยากาศของตอนที่คนละครึ่ง plus ใช้ในช่วงปลายปีนะครับที่ปลายปีที่แล้วเป็นบรรยากาศของการที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวคือรอการฟื้นตัวเพราะว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3ปี68เนี่ยขยายตัว 1.2% นะครับแล้วทางรัฐบาลก็มองว่าถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยเศรษฐกิจจะติดลมนะไตรมาสที่4เนี่ยจะขยายตัวประมาณ 0.3% เองมันจะถลําลึกลงไปแล้วทำให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนนะครับมีสภาพคล่องทางการเงินน้อยรัฐบาลก็เลยบอกว่างั้นเอาคนละครึ่ง plus เข้ามาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการฟื้นตัวขึ้นอย่างโดดเด่นก็ปรากฏว่าโครงการคนละครึ่ง plus ในตอนปลายปีที่แล้วไตรมาสที่4ปีแล้วเนี่ยก็ช่วยผลักให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่4ปีที่แล้วเนี่ยเติบโตได้
8: 2.5%
9: นะครับแทนที่จะเป็น 0.3% เพราะนั้นเนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัสในปีที่แล้วของรัฐบาลเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่โครงการของไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้นะครับเป็นโครงการที่ดูแลสถานการณ์ข้าวของแพงที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันแพงเนื่องมาจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพราะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจแต่วัตถุประสงค์เป็นการดูแลค่าของชีพเพราะว่าประชาชนเนี่ยจะต้องเติมน้ำมันถ้าคุณมาลีและท่านผู้ฟังจำได้ก็คือเราเคยเติมน้ำมัน30 บาทถ้าเป็นดีเซลพอเกิดสงครามปั๊บมันพุ่งเข้าไปถึง50 บาทแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ41 บาท 42 บาทนะครับเพราะน้ำมันเนี่ยจะแพงขึ้นประมาณ10 บาทต่อลิตรโดยประมาณถ้าเราใช้น้ำมันวันละ100 ล้านลิตรนะครับวันหนึ่ง1,000 ล้านบาทจะต้องไปจ่ายในการซื้อน้ำมันเดือนละ30,000 ล้านบาทที่ต้องจ่ายไปซื้อน้ำมันดังนั้นเนี่ยระบบเศรษฐกิจมันจะมีเงินหายไป30,000 ล้านบาทเพราะคนเอาไปเติมน้ำมันรัฐบาลก็เลยเอาไทยเชื่อไทยพลัสเนี่ยอัดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันก็คือนะครับเกือบ50,000 กว่าล้านบาทเกือบ60,000 ล้านบาทที่มันหมุนเข้ามาในแต่ละเดือนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการที่จะพยุงนะครับสถานการณ์ของค่าของชีพประคับประคองการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ระดับนึงคร
8: ับหลังจากนี้ที่โครงการที่อาจารย์บอกว่าอาจจะต้อง1 เดือนหรือถึง2 เดือนแล้วถ้าไม่ไปรวมกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะมีผลตามมาจากนี้ตรงนี้จะทำให้กระตุ้นในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยมากเพียงใดอะค่ะอาจารย์ในช่วงครึ่งปีหลังเนี้ยค่ะ
9: คือเราต้องบอกนะครับว่าวงเงินที่เราพูดโดยรวมเนี่ยก็คือประมาณเกือบ200,000 ล้านบาทนะครับที่รัฐและเอกชนประชาชนและรัฐเนี่ยใช้ร่วมกันเนี่ยนะครับเพราะผมคิดว่าวงเงินนี้เนี่ยกระทรวงคลังเองก็ประเมินไว้นะครับว่าน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจประมาณ 0.6-0.8% ซึ่งแน่นอนนะครับว่ามหาลัยการไทยเองเนี่ยเราคิดว่าก็น่าจะใช้จ่ายประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ GDP growth เนี่ยหรือการขยายตัวเศรษฐกิจเนี่ยได้ 0.5% บวกลบนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นภาพที่กระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วเมื่อเรารวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษคือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยจะกระจายหลายพื้นที่นะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของการใช้เพราะว่าบางคนเนี่ยที่ได้ลงไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่มีรายได้ปานกลางบางคนก็มีรายได้ไม่มากนะพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยมันจะสินค้าคนละประเภทคนละชนิดมันก็จะเป็นการที่จะดูแลให้เม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทั่วไปแต่ถ้าเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสังเกตว่าส่วนใหญ่จะเป็นการให้เงินกับบุคคลที่มีรายได้น้อยเพราะการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่นั่นหมายความว่าร้านค้าระดับหมู่บ้านร้านค้าในตำบล นะครับร้านค้าที่ไม่ใหญ่มากเข้าร่วมโครงการก็จะมีเงินหมุนเวียนเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะแยกเป็นว่าเศรษฐกิจของนะครับเศรษฐกิจที่มีรายได้ไม่สูงเนี่ยจะคึกคักเลยผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าถ้าเป็นไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันหมุนทั้งประเทศเลยเพราะคนหลากหลายมาก26 ล้านคนใช้จ่ายเต็มที่ไปหมดนะครับสินค้าที่อาจจะเป็นรายได้ปานกลางรายได้สูงรายได้น้อยเป็นโครงการที่ผสมผสานกันแล้วเนี่ยก็น่าจะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมีเม็ดเงินหมุนเวียนสะพัดมากขึ้นครับ
8: ค่ะจะดัน GDP ประเทศของเราให้เพิ่มขึ้นยังไงบ้างคะอาจารย
9: ์คือผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันถูกวัดไว้2 อย่างนะครับ1ก็คือสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคลี่คลายเร็วพร้อมการเจรจาที่มีหลักประกันว่าจะไม่เกิดสงครามบานปลายหรือไม่เกิดสงครามหนักๆอีกแล้วราคาน้ำมันจะลงอันนี้คือมุมมองแรกถ้าเป็นที่ทำแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตโดยประมาณนับจากนี้นะครับก็คือทั้งปีคือ 2% เพราะเรามีตัวตั้งต้นเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่1ของปีนี้ขยายตัว 2.8% แต่เศรษฐกิจไทยเนี่ยก็น่าจะขยายตัวได้ประมาณ 2% นะครับเป็นอย่างน้อยบวกลบเล็กๆน้อยๆและพอเอาเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไปเนี่ยแล้วมันเกิดการหมุนการกระตุ้นและอาจจะมีมาตรการในการประหยัดพลังงานหรือว่าปรับโครงสร้างพลังงานตามพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทปีนี้เราก็ ็มีลุ้นนะครับว่าเศรษฐกิจไทยโต 2% แต่โตระหว่าง 2 ถึง 2.5% ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะเห็นได้ถ้าไม่มีสถานการณ์หนักหนาสาหัสไปมากกว่านี้นะครับแต่ถ้ามันเป็นอีกมุมนึงก็คือสถานการณ์ของการยิงตูมตามกันระหว่างสหรัฐอิหร่านหรืออิหร่านกับอิสราเอลมันทำให้เกิดสงครามบานปลายต่อเนื่องและทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยดีดกลับขึ้นไปเกิน$100ต่อบาร์เรลอีกครั้งเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่ทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยโตต่ำกว่า 2% ซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าถ้าถ่วงน้ำหนักแล้วโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะโต 2% ขึ้นไปมีโอกาสสูงมากครับเพราะสงครามน่าจะมีบรรยากาศของการคลายตัวหลังจากที่เหตุการณ์ล่าสุดคืออิสราเอลกับอิหร่านนั้นจุดการยิงซึ่งกันและกันซึ่งน่าจะมาจากการที่สหรัฐอเมริกาพยายามแสดงท่าทีตลอดที่จะบอกอิสราเอลว่าอยากให้บรรยากาศนั้นชื่นมื่นผ่อนคลายเพราะอยากที่จะมีการเจรจาสงบศึกและมีข้อตกลงกันได้ในการหยุดยิงและทำให้ช่องแคบฮอร์โมสกลับมาเดินหน้าปกติซึ่งจะมีผลต่อราคาน้ำมันปรับตัวลดลงและทำให้สิทธิ์โลกนั้นฟื้นตัวได้อย่างดีในอนาคตครับ
8: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะขอบคุณมากค่ะ
9: ยินดีครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
10: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: ท่านผู้ฟังคะกรมการค้าภายในเดินหน้าคุมเข้มราคาสินค้าภายหลังการเปิดใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่เป็นธรรมรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
11: โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นมาตรการที่รัฐบาลดำเนินการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนในช่วงที่ราคาพลังงานและต้นทุนสินค้ายังอยู่ในระดับสูงแต่กลับมีผู้ประกอบการบางรายฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรมอย่างไรก็ตามภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมเร่งตรวจสอบและเอาผิดผู้ที่ฉวยโอกาสอย่างจริงจังนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าขณะนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาสินค้าแล้ว 1-2 กรณีโดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดทั่วประเทศเพื่อเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนและหลังดำเนินโครงการหากพบการปรับขึ้นราคาที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนหรือไม่มีเหตุผลอันสมควรจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคซึ่งมีโทษปรับสูงสุด 140,000 บาทหรือจำคุกสูงสุด7ปีโดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์ในหลายพื้นที่เช่นตลาดสะพานใหม่พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริง
12: ตอนนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างก่อนมีโครงการก็คือใครที่ซื้อสินค้าเมื่อเดือนที่แล้วราคานี้ไม่ว่าจะติดอยู่ตรงตัวฉลากของสินค้าหรือว่าในใบเสร็จก็ดีแล้วถ้าเดือนนี้มาซื้อและพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาสามารถจะแจ้งมาที่กรมการค้าภายในหมายเลข1569ในประเด็นเรื่องการร้องเรียนมีเข้ามา 1-2 รายตอนนี้เรากำลังจะติดตามรายละเอียดผมเองก็ได้ลงไปติดตามด้วยตัวเองโดยส่วนใหญ่ก็แฮปปี้กับโครงการก็ทำให้สามารถที่จะซื้อสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นดังนั้นการที่จะไปซ้ำเติมเอาเปรียบในการขึ้นราคาผมถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรซึ่งทางกรมการค้าภายในถ้าพบการกระทำที่มีความจงใจทำเช่นนี้เราจะดำเนินการอย่างเต็มที่ครับ
11: ขณะที่นางจิราพรจิตเที่ยงประชาชนที่เข้าร่วมโครงการกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้จริงโดยเฉพาะค่าอาหารและสินค้าจำเป็นทำให้สามารถจับจ่ายใช้สอยได้อย่างคล่องตัวและช่วยบรรเทาผลกระทบจากราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบันจึงอยากให้ภาครัฐมีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคตเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชน
13: ดีค่ะดีสำหรับประชาชนส่วนรวมส่วนมากจะเกี่ยวกับข้าวสารอาหารแห้งหรืออะไรเนี่ยมันก็คือลดภาระค่าใช้จ่ายไปได้เยอะค่าครองชีพสูงมากไม่ว่าจะเป็นน้ำมันขึ้นอะไรก็แล้วแต่คือทุกอย่างค่าครองชีพสูงหมดช่วยได้ค่ะช่วยได้เยอะอย่างน้อยก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพไม่ว่าจะเป็นอาหารการเดินทางอย่างวันนึงทานกี่มื้ออะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วยละจาก100-200ก็เหลืออาจจะ100นึงมันก็คือช่วยละ
11: ามกลางต้นทุนสินค้าและราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูงโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนขณะที่ภาครัฐยังคงเดินหน้าตรวจสอบราคาสินค้าอย่างเข้มงวดพร้อมดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่เป็นธรรมเพื่อให้มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงปุริมปัสโสภาภาครายงาน
5: การแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับมาเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอีกครั้งหลังหลายฝ่ายเดินหน้าผลักดันการปรับแก้มาตรา256เปิดทางสู่การจัดตั้งสสร.เพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
14: กลับมาเป็นประเด็นทางการเมืองที่ได้รับความสนใจอีกครั้งสำหรับความเคลื่อนไหวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังหลายฝ่ายทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภาต่างยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีเป้าหมายปรับปรุงกติกาการเมืองให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและเปิดทางสู่การจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สาระสำคัญของข้อเสนอในครั้งนี้คือการแก้ไขมาตรา256ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่กำหนดเงื่อนไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้กระบวนการดำเนินการมีความคล่องตัวมากขึ้นรวมถึงการทบทวนบทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในการลงมติเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับที่มาของสสร.ซึ่งหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยืนยันว่ารัฐบาลมีความจริงใจในการผลักดันการปรับปรุงรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นแต่ทุกขั้นตอนต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันปัญหาข้อกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
15: วันนี้เราได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาใดๆและที่มาที่นี่ก็มาเพราะที่น้องประชาชนบอกให้มาไม่ใช่มาเพราะว่ามาบิดเบือนในเรื่องข้อกล่าวหาที่มีคนพยายามกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ตั้งใจหรือไม่มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
14: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องยึดโยงกับเจตนารมณ์ของประชาชนโดยเฉพาะการจัดตั้งสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งและการปรับเงื่อนไขในมาตรา256เพื่อเปิดทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาสูงสุดของประเทศอย่างแท้จริง
16: เตรียมในการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเนี่ยทั้งหมด2ร่างด้วยกันนะครับซึ่งทั้ง2ร่างนั้นเนี่ยก็สอดคล้องกับหลักการทั้ง3ข้อประการที่1ก็คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับอย่างที่2กระบวนการในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องไม่ถูกขูดขาดไว้กับกลุ่มก้อนการเมืองใดกลุ่มก้อนการเมืองหนึ่งนะครับส่วนที่3ก็คือไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกรัฐสภาน
14: อกจากนี้สมาชิกวุฒิสภาได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นกันโดยนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรสมาชิกวุฒิสภายืนยันถึงความจำเป็นในการปรับปรุงบทบัญญัติบางส่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบอบการเมืองของประเทศ
17: คือเราอยากจะมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการในการแก้ไขปัญหานะครับรวมถึงหาทางออกให้ประเทศเรานะครับซึ่งในร่างฉบับนี้นะครับเราเน้นในหลักการแล้วก็คุณค่าหลักๆ3ข้อก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็การตรวจสอบถ่วงดุล นะครับ
14: อย่างไรก็ตามแม้หลายฝ่ายจะเห็นพ้องถึงความจำเป็นในการปรับปรุงรัฐธรรมนูญปี2560แต่เส้นทางการดำเนินการยังมีความท้าทายทั้งในด้านกระบวนการทางกฎหมายรูปแบบและที่มาของสสร.รวมถึงการจัดทำประชามติที่ต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินการพอสมควรซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญของการเมืองไทยในระยะต่อจากนี้วาสนาตระเกียรติรายงาน
18: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคนเท่ากัน
19: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรกุลวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยธุรกิจจะมีความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำในฐานะของประชาชนในฐานะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักถึงการไม่รับไม่ให้
20: ไม่สนับสนุนและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมการทุจริตเป็นหนทางแห่งการสร้างหายนะทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำลายประเทศชาติตามมาด้วยครับ
18: ความยุติธรรมไม่ควรถูกซื้อขายส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช

0: อำเภอปายและเกาะพะงันเป็นที่พักฟรีของทหารกองหนุนอิสราเอลจริงหรือมั่วชัวร์หรือลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่พบข้อมูลว่าบุคคลสัญชาติอิสราเอลในพื้นที่อำเภอปายและเกาะพะงันเป็นทหารหรือมีพฤติกรรมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแต่อย่างใดรวมทั้งไม่ปรากฏว่ามีการให้ชาวต่างชาติอิสราเอลพำนักฟรีตามที่มีการอ้างถึงโดยเจ้าหน้าที่ตม.หน่วยงานรัฐและภาคประชาชนในพื้นที่มีมาตรการควบคุมและกำกับดูแลชาวต่างชาติที่อาศัยในพื้นที่ไม่ให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญโดยการพำนักของชาวต่างชาติเจ้าบ้านจะต้องแจ้งที่พักอาศัยตามกฎหมายพ.ร.บ.คนเข้าเมืองพ.ศ. 2522ทางนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th หรือโทร02-572-8500เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
2: วิมังสามีความหมายถึงการไตร่ตรองหรือการทดลองหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบข้อดีข้อด้อยในสิ่งที่ทำนั้นเพื่อนำไปสู่การวางแผนวัดผลและคิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้การจะพัฒนาตนหรือพัฒนาองค์กรนั้นย่อมต้องทบทวนถึงบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อให้ตระหนักว่าสิ่งที่คิดและทำมานั้นดำเนินไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ที่สำเร็จเป็นเพราะอะไรและที่ล้มเหลวเป็นเพราะอะไรเพื่อที่จะได้หาแนวทางแก้ไขหรือหาทางหลีกเลี่ยงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นความมีสติความรู้เนื้อรู้ตัวรู้ว่ากำลังคิดพูดและทำอะไรอยู่ย่อมเป็นเครื่องมือในการพิจารณาทบทวนสติจะช่วยอุปการะให้สามารถมองตนเองได้ชัดเจนขึ้นรู้ว่าขณะนี้ปัญหาคืออะไรและจะแก้ไขอย่างไรเพราะธรรมชาติของคนเราย่อมสอดสายสายตาทอดมองออกไปข้างนอกทำให้ไม่เห็นตัวเองและสภาวะที่เป็นไปในตนจนเผลอไปเพ่งโทษแต่ผู้อื่นไม่เคยเพ่งโทษตนเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายมันถามตนเองบ่อยๆถึงกิจการงานที่กำลังทำในแต่ละขณะของตนจิตเราก็ย่อมหาคำตอบได้พบเกิดวิธีแห่งการพัฒนาสู่ความสำเร็จธรรมะในลักษณะที่กล่าวมานี้แลที่เรียกว่าวิมังสาสามารถก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลเป็นแรงผลักดันไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในการงานของตนเองขององค์กรและของสังคมส่วนรวมได้อย่างแน่นอนพระโอวาทประธานเนื่องในการเปิดอาคารที่ทำการใหม่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนวันที่17สิงหาคม2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: วันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ Real Timeเราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่นSmart Energy for Better Life and Sustainability
1: พวกคนเร็วๆพวกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
2: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
1: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
2: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
1: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
2: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

เกาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันพฤหัสบดีค่ะหลังเคารพธงชาติในคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้และคลื่น98เมกะเฮิรตซ์ของสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์และพวกเราเจอกันผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD อีก1ช่องทางค่ะยังคงอยู่กับเรา2คนทีมข่าวสวทเชียงใหม่อย่างที่บอกกันมาเล่าข่าวสาระน่ารู้เรื่องราวต่างๆเล่าสู่กันฟังค่ะอยู่กับดิฉันพี่มนกันเดชะชัยค่ะ
1: ผมคมสันต์คำวงครับ
0: วันนี้วันพุธแล้วนะคุณ
1: วันพุธแล้วฮะ
0: วันพุธแล้วก็
1: อย่างที่บอกไปนะครับสำหรับท่านผู้ฟังนะครับที่อาจจะมีข้อคำถามเนาะเรื่องของไทยช่วยไทยพัฒน์หรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรอบใหม่นะครับที่มีการให้ยืนยันสิทธิ์กับมีการลงทะเบียนใหม่นะครับฝากคำถามได้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้เรามีนัดหมายกับท่านคลังจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่จะมาตอบข้อสงสัยนะครับสำหรับท่านที่อาจจะมีข้อสงสัยเรื่องของคุณสมบัตินะครับเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับหรือว่าร่วมงานในครั้งนี้นะครับ
0: ร่วมโครงการต่างๆนะคะยังคงฝากคำถามข้อคำถามได้นะคุณฟังส่วนคำถามที่ฝากมาก่อนหน้านี้เนี่ยดิฉันได้รวบรวมสกัดนะคะส่งให้ทางท่านคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านก็จะมาตอบข้อคำถามหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมวันนี้ยังสามารถส่งให้ดิฉันได้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเย็นๆช่วงบ่ายๆเนี่ยดิฉันจะกรุบรวมอีก1รอบสำหรับข้อคำถามก็มีหลายคำถามเลย
1: ก็ตอนนี้ครับมีหลายคำถามแล้วที่ได้กรุบไว้นะครับตอนนี
0: ้นะแล้วก็ส่งให้ท่านไปรอบแรกแล้วนะคะเดี๋ยวอาจจะมีรอบ2รอบ3ซึ่งท่านก็บอกว่าอาจจะไม่ได้มารอบนี้อาจจะต้องมีมาในช่วงที่เรื่องของการอุทธรณ์ตอนประกาศผล
1: หลังวันที่17
0: หลังวันที่17
1: กรกฎาคมก็อาจจะมาหลายๆรอบครับเพราะว่าถ้ามีประเด็นข้อสงสัยประเด็นคำถามเนาะก็ฝากไว้แล้วก็อาจจะได้เรียนเชิญท่านเนาะช่วงไหนที่สะดวกนะครับก็จะได้มาตอบเรื่องของข้อสงสัยนะครับของพี่น้องประชาชนที่ว่าเอ๊ะทำไมรอบที่ผ่านมาก็เข้าร่วมได้รอบนี้ไม่ได้เนื่องจากอะไรแล้วก็อาจจะติดข้อสงสัยเรื่องของสมัครไปแล้วไม่ผ่านอะไรเงี้ยตอนนี้มี2กลุ่มใช่ไหมพี่เอ
0: ใช่ค่ะม
1: ีสองกลุ่มใหม
0: ่กลุ่มเก่ากลุ่มใหม่กลุ่มใหม่เนี่ยจะเป็นในส่วนของจะเป็นการสำรวจของกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็พัทยาเขาก็จะมีการสำรวจข้อมูลอาจจะมีการตกหล่นมีกลุ่มตกหล่นแล้วเจ้าหน้าที่จะประสานไปนะคะสำหรับกลุ่มตกหล่นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านคลังก็จะพูดถึงกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าฝากคำถามไปว่าสำหรับกลุ่มที่ตกหล่นแล้วเนี่ยจากรอบปี65เนาะที่เขามีการสำรวจครั้งแรกอะคุณปี65นั้นจะต้องดำเนินการอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มีคำตอบอย่างชัดเจนมาให้ว่าเจ้าหน้าที่จะประสานอย่างไรเป็นอย่างไรคือสำรวจแล้วจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีคำตอบมาให้ด้วยสำหรับในจุดนี้หลายๆท่านก็จะเป็นกังวลว่าแล้วหลังจากนี้ล่ะถ้าได้ก็คือใช้ต่อถ้าไม่ได้เขาจะได้สิทธิ์อย่างอื่นหรือเปล่าสำหรับผู้ที่อาจจะไม่ผ่านคุณสมบัติซึ่งคุณสมบัติอย่างที่เราทราบกันจากเมื่อก่อนเนี่ยมี5ข้อตอนนี้เนี่ยมีประมาณ8ข้อจาก9ข้อนี้เหลือ8ข้อ นะเหลือ8ข้อด้วยกันนะคะก็อาจจะติดอยู่ในกลุ่มนี้หรือเปล่าอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีคำตอบมาเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้มาดูเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันก่อนคุณวันนี้จะบอกว่ามากับอากาศที่สดใสก็ยังไม่สดใสนะมีความรู้สึกว่าความชุ่มน้ำยังคงมี
1: ครับ
0: แล้วเมื่อวานที่ไหนฝนตกบ้างแต่ที่นี่ตกแรงมาก
1: เมื่อวานนี้ตอนเย็นหนักทุกที่เพราะว่าอย่างที่ผมกลับเนาะออกจากที่นี่ก็ประมาณ
0: 5 โมงใช่ค่ะ
1: แล้วก็พอสักช่วง6โมงครับโซนหน้าสารกลางอ่ะฝนตกตอนแรกก็ตกไม่เยอะครับตกปล่อยๆแต่พอออกมาพอดูรอบๆแล้วมันมืดหมดเลยพี่เมื่อวานที่คุยกันคือมันเป็นสีเขียวทุกอำเภอเนาะ
0: ใช่
1: แต่พอหลังจากนั้นโอ้โหตกแบบไม่ลืมหูลืมตานะครับหนักมากเมื่อวานนี้ตอนเย็น
0: ก็ติดอยู่นี่แหละ
1: ครับ
0: บอกว่าจะกลับออกไม่ได้ ไม่ได้ไปไหนเหมือน
1: กันออกไปก็จะกลายเป็นผู้ประสบภัยนะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมาดูวันนี้บ้างเป็นอย่างไรบ้างนะคะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีในเรื่องของฝนเพิ่มขึ้นนะคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีฝนหนักบางแห่งด้วยเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปั่นกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เมื่อวานบอกว่าฝนเยอะแล้วนะคุณ
1: ครับ
0: วันนี้เชียงใหม่บ้านเราฝนฟ้าคะนองเหมือนเดิมแต่เพิ่มขึ้น
1: เป็น
0: ร้อยละ70ของพื้นที่เมื่อวานเนี่ยร้อยละ60ยังหนักเลยคุณวันนี้ร้อยละ70ของพื้นที่นะแล้วก็ยังแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักบางแห่งด้วยอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้เนี่ย24องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสค่ะหันไปดูกราฟิกเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงนี้วันนี้2ระดับเมื่อวานระดับเดียวสีเขียวเล็กน้อยวันนี้2ระดับสีเขียวเล็กน้อยและสีเหลืองปานกลางแบ่งชัดเจนมากๆนะคะคุณผู้ฟังเริ่มที่เล็กน้อยก่อนนะคะในระดับเล็กน้อยอยู่ที่แม่แจ่มกัลยาณิวัฒนาเสมิงแม่แตงเชียงดาวและอำเภอเวียงแหงคาดหมายเรื่องของการปริมาณฝนสะสมในพื้นที่เนี่ยอยู่ในระดับเล็กน้อยเนี่ยปริมาณฝนจะอยู่ที่ 0.1 จนถึง 35.0 มิลลิเมตรอันนี้คือการคาดหมายของปริมาณฝนส่วนระดับปานกลางสีเหลืองค่ะคุณผู้ฟังปริมาณฝนจะอยู่ที่ 35.1 ถึง 65 มิลลิเมตรที่อำเภออมก๋อยดอยเต่าฮอดจอมทองแม่วางดอยหล่อสันปะตองสันกำแพงสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแม่ริมแม่ออนดอยสะเก็ดพร้าวชัยปราการฝางและอำเภอแม่อายค่ะ
1: ดูเหมือนพี่พูดเมื่อวานเลยก็คือพอตอนเช้ามาได้ดูแล้วเขียวเขียวทุกที่นะแต่ว่าพอตกค่ำมาอะไรก็เป็นไปได้นะครับจะบอกว่าฝนไม่ตกนะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าหนักนะครับพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรนะครับคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยนะครับอินบ็อกซ์ก็บอกเราหน่อยครับว่าที่ไหนฝนตกเยอะหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้โซนอำเภอเมืองแม่ริมเนี่ยหนักเลยนะเมื่อวานนี้มองไปทางไหนก็มืดไปหมดนะครับซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์นะครับเหมือนมีฝนเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยที่คุยกันเนี่ยฝนแค่ร้อยละ60หลังคือจะมีฝนร้อยละ70ที่เยอะเนี่ยก็คือวันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์หลังจากนั้นก็จะเป็นฝนร้อยละ60แต่ว่าพอมาดูวันนี้แล้วเนี่ยเหมือนฝนเพิ่มขึ้นนะครับเป็นร้อยละ70ทุกวันเลยนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับยาวไปจนถึงนู่นเลยครับวันอังคารที่จะถึงนี้เลยนะครับฝนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับร้อยละ70ของพื้นที่นะช่วงนี้หลายพื้นที่อาจจะมีไฟตกไฟดับเนื่องจากว่ามีต้นไม้นะล้มทับสายไฟล้มพาดสายไฟหรือว่าฟิวนะเขาเรียกว่าฟิวที่สายไฟแรงสูงเนี่ยอาจจะหลุดนะครับก็ช่วงนี้พี่ๆการไฟฟ้าก็อาจจะทำงานกันหนักหน่อยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าท่านใดที่จะเดินทางนะข้ามจังหวัดโดยเฉพาะอย่างที่บอกเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับพื้นที่ต้องขับรถผ่านเส้นทางที่เป็นป่าเขานะครับช่วงนี้ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการแล้วก็เชื่อฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่นะครับจุดไหนที่ผ่านได้จุดไหนผ่านไม่ได้รวมไปจนถึงท่านที่เป็นนักเที่ยวสายแอดเวนเจอร์นะครับแอลป่าแอลดอยช่วงนี้นะครับก็ระวังเรื่องของการพัดหลงเรื่องของการเที่ยวถ้ำน้ำตกนะครับถ้ำลอดลำธารนะครับน้ำตกอะไรอย่างนี้นะครับช่วงนี้ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการหรือว่าหน่วยงานที่จะไปเที่ยวหรือไปทางในอย่างใกล้ชิดนะครับ
0: ค่ะก็อย่างที่บอกกันช่วงนี้สัปดาห์นี้อาจจะเป็นเรื่องของฝนค่อนข้างจะเยอะสักนิดหนึ่งนะคะจริงๆแล้วก็ยังคงอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังเหมือนเดิมแหละด้วยความที่ช่วงนี้เป็นกรีนซีซันที่บอกว่าเป็นกรีนซีซันเพราะว่าลองหันไปมองรอบข้างสิคะเราจะเห็นความเขียวชอุ่มความสดชื่นความสดใสนะคุณผู้ฟัง คือหลังจากที่เราอาจจะรู้สึกถึงความอย่างดิฉันเนี่ยจะรู้สึกถึงความแห้งแล้งในช่วงของช่วงที่ผ่านมาที่มันเป็นหน้าร้อนที่เป็นหน้าที่เป็นฤดูหนาวช่วงแรกๆอาจจะรู้สึกว่าอากาศเย็น
1: แรกๆก็โอเคนะพี่เอ๋แต่พอเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนแล้วก็
0: เราเลยรู้สึกว่าเป็นช่วงที่แห้งแล้งในความรู้สึกดิฉันนะ
1: ครับ
0: คืออาจจะท่องเที่ยวได้อีกหนึ่งบรรยากาศคืออาจจะมีอากาศที่หนาวเย็นบนยอดดอยจะเห็นทะเลหมอกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบรรยากาศของการท่องเที่ยวเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ดิฉันมองว่า เราสามารถกางร่มเดินชิว
1: ๆ
0: ในบรรยากาศที่แบบฝนปลอยปลอยหรือว่าอาจจะไม่ต้องใส่เสื้อฝนเลยก็ได้หรือไม่ต้องกางร่มเลยก็ได้สำหรับฝนที่อาจจะปลอยปลอยแต่ว่าบรรยากาศจะสดชื่นเราสามารถหายใจได้เต็มปอดคุณมันอีกหนึ่งบรรยากาศของการท่องเที่ยวจริงๆนะหลายคนก็บอกว่าไม่ชอบเที่ยวในฤดูฝนแต่จริงๆแล้วดิฉันคนนึงแหละชอบเที่ยวในฤดูนี้คืออย่างที่บอกเป็นคนที่ชอบมีความรู้สึกว่าการเดินเข้าป่าในวันที่ป่าสีเขียวคุณฮิวใจมากๆเลยนะอ่ะไม่รู้ใครรู้สึกเหมือนดิฉันบ้างเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะคุณผู้ฟังว่าวันนี้ใครหิวใจใครรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะ
1: แต่ผมว่าคือตั้งแต่มีฝนตกเข้ามาเอาตั้งแต่หลังวันที่15พฤษภาคมเป็นต้นมาตั้งแต่มีฝนตกก็รู้สึกว่าขับรถมาทำงานเนี่ยมองไปทางไหนก็เขียวเหมือนที่บอกไปดูแล้วสบายตาดูแล้วสดชื่นนะครับโดยเฉพาะมองไปทางดอยสุเทพแล้วโอ้โหช่วงนี
0: ้
1: นะครับหิวใจมากบอกว่าหลังจากที่เราไม่ได้เห็นมาหลายๆเดือนเนาะ 2-3 เดือนนะครับ
0: คือแบบเป็นความหิวใจที่แบบเราเห็นเมฆที่แบบโอบกอดภูเขาอ่ะคุณแต่ไม่ได้เป็นเมฆที่แบบไม่ใช่มีหมอกดำๆ
1: ใช่เป็นหมอกเขาเรียกหมอกยามเช้าเนาะตอนเย็นฝนตกกันมาเช้ามาก็โหมันจะฟีลขนาดแบบอยู่บนดอยแล้วมองมาเห็นแต่ทะเลหมอก
0: เนาะคุณผู้ฟังนี่เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่สามารถท่องเที่ยวได้ในช่วงของฤดูฝน365วันเชียงใหม่ยืนยันว่าเที่ยวได้นะคะแต่ว่าเวลาเราไปเที่ยวอาจจะต้องเป็นเปลี่ยนเขาเรียกอะไรคะเปลี่ยนเป้าหมายในการไปท่องเที่ยวในแต่ละช่วงฤดูกาล
1: ของเรานี่มาแล้วฤดูกาลนี้ของเราคือเที่ยวในกรีนซีซัน
0: ใช
1: ่กรีนซีซันหรือท่องเที่ยวหน้าฝน
0: ก็ต้องเปลี่ยนไปตามช่วงฤดูกาลอย่างนี้ดีกว่าทักทายคุณผู้ฟังค่ะคุณพงศักดิ์ทักทายเราสองคนมาสวัสดีครับสองคนเสียงดีส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณสุภชัยค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจทักทายเราด้วยสวัสดีครับสุขสันต์วันพุธครับทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับนะคะคุณสมชายทักทายมาสวัสดีครับน้องเอสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงดีอุ้มม่วนนะคะส่งสติ๊กเกอร์มาเป็นกำลังใจด้วยนะคะสาวเสื้อลายบงกตน่ารัก
1: เสียวพี่สาวเสื้อลายบงกต
0: ดิฉันใส่เหรอเขาเรียกลายบงกตเหรอคน
1: ไม่ได้ใจครับเอกบอกว่าลายบงกตก็ลายบงกตตามเขา
0: ดิฉันเห็นเป็นสี่เหลี่ยมน้องต้นน้ำพรมินทักทายมาสวัสดีครับเสียงดีขอบคุณค่ะคุณสุรินทร์ส่งสติ๊กเกอร์กระจายเสียงมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณสิทธิศักดิ์ค่ะบอกว่าสวัสดีครับทีมข่าวหนุ่มสาวเสียงดีเมื่อวานแม่ริมตอนค่ำๆฝนตกฝนหนักมากแต่ไม่นานก็ตกพรำๆนานเลยแสดงว่าหนักช่วงนึงนะคะแล้วก็หลังก็นั้นก็พรำพรำนะใช้คำว่าพรำพรำคุณแต่ดิฉันอยู่ที่สถานีนะคะคุณผู้ฟังดิฉันเห็น
1: ปล่อยไหม
0: ไม่ปล่อยค่ะมาแบบว่าหนักเลยออกจากที่นี่ไม่ได้แล้วก็มีเห็นเหมือนแบบเส้นสายฟ้าค่ะแบบเป็นเส้นแบบชัดเจนมาก
1: นั่นแหละครับเวลาอยู่ในบ้านหรือว่าขับรถเนี่ยเสียวตอนที
0: ่สายฟ้าวิ่ง
1: เ
0: นี่ยค่ะดิฉันเห็นชัดเจนใช่ค่ะเห็นแล้วแบบอยู่สถานีก่อนก็ได้ประมาณนี้ในความรู้สึกดิฉันนะคุณสุรินทร์ค่ะทักทายมาสวัสดีมีความสุขยามเช้าครับทุกท่านนครศรีแดดจ้ามากเมื่อวานมืดฝนทั้งวันแต่ไม่ตกครับที่นี่ตกเลยค่ะตกแรงในช่วงเย็นด้วยนะค่ะคุณน้อยสวัสดีเจ้าวันนี้เชียงดาวฟ้าสดใสเสียงก็สดใสดีเจ้าขอบคุณค่ะคุณสาธรนะคะบอกว่าทักทายเรามาบอกว่าสวัสดีครับยังคงอยู่ที่นนทบุรีในช่วงนี้นะคะบอกว่าเมื่อวานตอนกลางวันมีฝนตกหนักมากวันนี้เนี่ยอุณหภูมิเนี่ยขยับขึ้นนะถ้าฝนตกแต่ว่าอุณหภูมิขยับขึ้นคุณ32องศาเซลเซียส PM 2.5 เนี่ยเป็นสีเขียว 15.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะไทยช่วยไทยอยู่บ้านไม่ค่อยได้ใช้นะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขชอบฟังรายการนี้มากจากรายการได้เป็นกันเองอู้ม่วนได้สาระความรู้ดีมากขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะ คุณสิรีนะคะบอกนั่งรถไฟเที่ยว5โมงแรงไปลำปางสวยมากๆป่าเขียว
1: จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางอะเนาะที่เที่ยวแล้วก็นั่งรถเขาเรียกรถไฟขึ้นสายเหนือเนี่ยก็เจอทั้งต้นไม้นะครับต้นไม้เจอบรรยากาศดีๆเจอภูเขานะฮะ
0: คือจริงๆแล้วแบบด้วยความที่เราอาจจะไม่นั่งรถไฟนานมากแล้วพอแบบจะนั่งช่วงเด็กๆพอเราโตมา
1: ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้นั่งเลย
0: นะก็มีความคิดว่าโอ้อยากกลับไปนั่งรถไฟไปกรุงเทพไปพิษณุโลกอะไรอย่างงี้อีกสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะลองไปท่องเที่ยวเลยเดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาฝากเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะคุณป้าพันนีค่ะบอกว่าสวัสดีเจ้าหนุ่มสาวตะวาฝนลมหลังคาเหมือนจะฮักแต่ก็วันนี้จะเป็นไดโน่แต่วันนี้เกิดจะเป็นไดโน่หลังคาฮะอ๋อหลังคาเปิด
1: โอ้
0: ไม่ดอก
1: แสดงว่าลมแรง
0: น่าจะลมแรง
1: แสดงว่าลมแรงครับ
0: ถ้าหลังคาฮักหลังคาเปิดอาจจะแบบเรื่องของกระเบื้องคุณอาจจะแบบมีแตกมีปลิวอะไรอย่าง
1: น
0: ี้นะคะ
1: เหมือนบ้านดีเจพี่เก่งเลยครับปลิวไปหนึ่งแผ่น
0: ค่ะปลิว
1: ห้องครัวปลิวไปหนึ่งแผ่นนะบ้านดีเจพี่เก่งนะครับ
0: คุณสุทธิศักดิ์ค่ะช่วง3วันหน้านี้มีฝนเยอะแน่นอนเที่ยวน้ำตกช่วง3วันนี้ระวังหน่อยนะครับลื่นแต่คงไม่ถึงกับน้ำป่าไหลหลากขนาดนั้นนะคะก็อย่างที่คุณคมสันบอกถ้าไปท่องเที่ยวในส่วนของอุทยานแห่งชาติก็ต้องฟังคือแบบต้องเชื่อฟังเนาะคำเตือนของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาอยู่ทุกวันเขาจะรู้ว่าตรงไหนเป็นอย่างไรพื้นที่ไหนน่ากลัวพื้นที่ไหนเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของความปลอดภัยนะคุณผู้ฟังคุณสิรินันท์ส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณตายบอกว่าสวัสดีดีเจหนุ่มสาวเช้านี้แดดจ้าแต่บ่ายๆค่ำๆคาดเดายังบ่ได้ต้องติดตามข่าวทางสวท.เนี่ยค่ะรายงานพยากรณ์ตะวันตกหนักแล้วก็ลมฟ้าหอมีลมฟ้าห้องฟ้าผ่าตวยเจ้าถ้าเจ้าต้องตั้งสติขนาดเจ้าถูกได้เผาส้มปล่อยคุณนะได้เผาส้มปล่อยเดือน5ขอฟ้าขอฝนไปไก่ไก่อ๋อ
1: คือใช่เขาจะเป็นเขาเรียกว่าความเชื
0: ่อความเชื่อ
1: เป็นคนคน
0: ได้เผา
1: ครับเผาไล่เรื่องของสิ่งชั่วร้ายอะไรประมาณนี้แหละคือพอลมมีฝนอะไรอย่างพี่เอบอกไปเห็นฟ้าแลบเห็นฟ้าร้องมันน่ากลัวก็นี่แหละจะเป็นความเชื่อของคนเหนือ
0: เผาส้มปล่อยใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่าไปตังปลาหินมะพานปุ้นละเจ้า จะออกไปไก่ก็จะไปโดนบ้านจองที่อื่นแหมนอเลยบอกว่าไปปลาหินมะพาน จะอาจจะแตกก็เกาะยังบ่ได้ใจเนาะเจ้ามีในวรรณคดีเป็นความเชื่อแล้วก็วรรณคดีเนาะค่ะคุณตายบอกว่าช่วยแชร์เจ้าขอบคุณเจ้าคุณป้าพันนีบอกว่าวันนี้เป่งลึงพอหันปูจานนั่งในวิหารดอยสุเทพเจ้าอันนี้ก็หันล้ำเนาะ
1: อันนี้ขิงคุณอะไรนะ
0: คุณ
1: ลุงแปะลุงแปะไหมขิงกับลุงแปะไหม
0: ขิงคุณนึกด้วยคุณนึกจะชอบเห็นอะไรนะเด่นน้อยกว่าลานวัดนะคะคุณต่ายบอกขอบคุณข่าวสารสวทเจ้าขอบคุณเช่นกันเจ้าวันนี้ทักทายคุณฟังในช่วงแรกก่อนนะคะ
1: ค
0: เดี๋ยวเรากลับมาทักทายคุณฟังอีกหนึ่งรอบในช่วงท้ายๆรายการแล้วกันเนาะช่วงนี้ไปติดตามข่าวสารดีๆจาก PEA กันก่อนในช่วงนี้ค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับข่าวสารดีๆจาก PA วันนี้นะครับวันนี้มีมาอีกแล้วนะครับเรื่องของกลุ่มมิจฉาชีพมาอีกแล้วนะครับตอนนี้จากการตรวจสอบแล้วนะครับเรื่องของทางด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอันนี้เป็นข่าวปลอมได้อ่านให้ฟังนะครับเป็นข่าวปลอมอย่าเชื่อนะครับเรื่องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดช่องทางไลน์ฝ่ายงานทะเบียนให้ประชาชนได้ติดตามสอบถามข้อมูลนะครับโดยนะครับได้ยืนยันแล้วว่าลายนี้เนี่ยเป็นลายปลอมนะครับซึ่งก็ยืนยันโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งทางด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยืนยันว่าไม่มีการเปิดนะครับไม่มีการบริการเปิดช่องทางลายฝ่ายงานทะเบียนเพื่อรับแจ้งปัญหาไฟฟ้าขัดข้องหรือธุรกรรมด้านอื่นๆขอให้ผู้ใช้ไฟฟ้าอย่าได้หลงเชื่อบุคคลหรือผู้แอบอ้างให้แอดไลน์ดังกล่าวเพื่อลงทะเบียนธุรกรรมรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็อย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้แอบอ้างที่สำคัญนะครับ ไม่ควรแชร์ข่าวลวงข่าวปลอมตรวจสอบก่อนนะครับก่อนที่จะมีการแชร์ไม่ใช่บอกว่าเขาเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งกรณีที่ไฟตกไฟดับในช่วงหน้าฝนสามารถที่แจ้งได้นะครับอันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับที่สำคัญไม่ควรแชร์ต่อครับ
0: 1129 PEA Contact
1: Center ใช่แล้วชัวร์ที่สุด1129ครับ
0: ค่ะในไหนคุณก็พูดถึงเรื่องมิจฉาชีพของการไฟฟ้าแล้ววันนี้ที่ฉันก็มีมาฝากกัน3นาทีกับอัยการแผ่นดินเรื่องของพี่มิตรเหมือนกัน
1: พี่มิตรเหมือนกัน
0: พี่มิตรที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นมิตรกับเราแต่เป็นมิจฉาชีพงั้นฟังกันต่อเรื่องของพี่มิตรกันสักนิดหนึ่งช่วงนี้รู้สึกว่าจะมาบ่อยเหลือเกินค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นการพูดคุยหัวข้อซื้อของออนไลน์ปัจจุบันนี้การซื้อของออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากความสะดวกในหลายๆด้านแต่ความสะดวกนั้นมาพร้อมกับภัยจากมิจฉาชีพด้วยเช่นโอนเงินสั่งซื้อแล้วไม่ได้สินค้าได้รับสินค้าไม่ตรงปกมีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อหรือถูกขโมยข้อมูลจากบัตรเครดิตหากซื้อของออนไลน์แล้วไม่ได้สินค้าหรือได้รับสินค้าไม่ตรงปกอาจจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงบางกรณีอาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับหากท่านได้รับความเสียหายจากการซื้อของออนไลน์สามารถร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือร้องทุกข์ออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ส่วนหลักฐานสำคัญที่ต้องมีเพื่อใช้ในการดำเนินคดีเช่นหลักฐานการโอนเงินสลิปโอนเงินหรือรายการเดินบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารของผู้โอนและผู้รับโอนเงินข้อความการสนทนาการซื้อขายโปรไฟล์ของผู้ขายในบางแพลตฟอร์มต้องดูด้วยว่าเป็นการตั้งค่าสาธารณะหรือตั้งค่าความเป็นส่วนตัวข้อแนะนำในการซื้อของออนไลน์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อควรซื้อของจากร้านค้าหรือแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือไม่ควรซื้อของที่มีราคาถูกเกินจริงกว่าท้องตลาดควรตรวจสอบร้านค้าหรือชื่อผู้รับโอนเงินโดยตรวจสอบเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ Google ถ้ามีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อให้ปฏิเสธการจ่ายเงินและไม่รับพัสดุนั้นหากพบว่ามีการขโมยข้อมูลบัตรเครดิตให้รีบแจ้งธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิตนั้นเพื่อทำการอายัดบัตรทันทีและขอออกบัตรใหม่เพื่อป้องกันการนำข้อมูลในบัตรเดิมมาใช้อีกทั้งการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ควรชำระเงินขณะที่ยังเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ Wi-Fi ควรปิดสัญญาณ Wi-Fi ก่อนแล้วใช้สัญญาณจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของท่านค่ะทั้งนี้ท่านสามารถขอรับคำปรึกษากฎหมายได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดและสาขาทั่วประเทศหากไม่สะดวกเดินทางมาที่สำนักงานสายด่วนปรึกษาปัญหากฎหมายโทร1157ค่ะสวัสดีค่ะ
1: อย่างที่บอกกัน1157นะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องของมิจฉาชีพอย่างที่บอกกันรันทุกวงการจริงๆ
2: มาทุกวงการครับมาทุกที่นะครับไปทุกที่โดยเฉพาะ
1: นี้เหรอ
2: โดยเฉพาะอย่างที่บอกไปคือช่วงนี้อาจจะเรื่องของการลงทะเบียนพี่เอต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ฝากแจ้งเตือนอาจจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะครับหรือว่าคนที่อยู่บ้านคนพูดง่ายคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าอาจจะไม่ได้ค่อยฟังเรื่องของข่าวสารจากทางราชการเนาะก็จะเป็นกลุ่มพวกนี้นะครับอาจจะขับรถเข้าไปตามหมู่บ้านชุมชนในช่วงกลางวันที่คนหนุ่มคนสาวไปทำงานไม่มีใครอยู่บ้านก็เป็นหลอกลวงเรื่องของการให้ลงทะเบียนช่วยลงทะเบียนได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้ถ้าลงทะเบียนไม่ผ่านนะครับอันนี้ระมัดระวังนะครับกลุ่มมิจฉาชีพตอนนี้นอกจากที่เขาจะโทรไปแล้วตอนนี้เขาสามารถที่จะเข้าไปตามหมู่บ้านชุมชนได้ด้วยนะครับ
1: ค่ะระมัดระวังกันด้วยสำหรับพี่มิตรที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นมิตรกับเรานะคะคุณผู้ฟังแต่เป็นมิจฉาชีพหลอกทุกวงการเลยไปต่อการกับช่วงข่าวสารจากคปภ.กันอีกสักหนึ่งเรื่องแล้วกันนะคะเรื่องของการประกันภัยค่ะ
3: ช่วงข่าวสารจากคปภ.
1: ข่าวสารจากคปภ.วันนี้ค่ะก็พอพูดถึงฤดูฝนไปเจอข้อมูลข่าวสารมาเป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะซึ่งทางด้านคปภ.เนี่ยคุณเขามีการจัดกิจกรรมนะคะเขาเป็นการเดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันด้านการบริหารความเสี่ยงชุมชนเมืองผ่านโครงการ Insurance DNA ถอดรหัสประกันภัยคอนโดหมู่บ้านคุณแต่ว่าอันนี้เขาจัดกันที่จังหวัดนนทบุรีเพราะถือว่าเป็นชุมชนเมืองที่ฉันอ่านแล้วฉันก็มีความรู้สึกว่าเชียงใหม่เราเองตัวเมืองเชียงใหม่ก็ถือเป็นชุมชนเมืองนะคุณ
2: ครับ
1: ซึ่งก็เรื่องของคอนโดก็เยอะ หมู่บ้านก็เยอะด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยเขาเป็นเรื่องของการนำร่องก่อนนะคะเขาก็ดำเนินการโดยสำนักงานคปพ.จังหวัดนนทบุรีแล้วก็สำนักงานคปพ.จังหวัดในสังกัดภาค7ที่นครปฐมแล้วก็ภาค6ที่ชลบุรีเขาก็เป็นการทำงานร่วมกันภายใต้โครงการสร้างความยั่งยืนในการตระหนักรู้ด้านการประกันภัยการบริหารความเสี่ยงและการเงินประจำปี2569นะคะซึ่งจังหวัดนนทบุรีอย่างที่บอกกันเป็นพื้นที่ที่สะท้อนความเสี่ยงของชุมชนเมืองได้อย่างชัดเจนทั้งจากเรื่องของอุทกภัยในปี2554นั้นหนักมากเลยนะสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่เพาะปลูกเศรษฐกิจเช่นเรื่องของทุเรียนรวมถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวด้วยนะคะที่ผ่านมาก็ส่งผลกระทบต่ออาคารชุดที่อยู่อาศัยแล้วก็อาคารสูงอื่นๆจำนวนมากสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารความเสี่ยงแล้วก็การมีความคุ้มครองประกันภัยที่เหมาะสมแล้วก็ครอบคลุมเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชุมชนเมืองในปัจจุบันคุณก็เป็นเรื่องของการมีก็จะมีการบรรยายพิเศษนะคุณเรื่องของความเสี่ยงของนิติบุคคลอาคารชุดแล้วก็โครงการบ้านจัดสรรรวมถึงแนวทางการรับประกันภัยที่เหมาะสมกับบริบทความเสี่ยงในปัจจุบันอย่างที่บอกกันพอมีเรื่องของฝนเรื่องของน้ำอันนี้ก็คือเป็นการบริหารความเสี่ยงเป็นประกันภัยอีกหนึ่งด้านที่น่าสนใจ
2: ช่วงนี้หน้าฝนแล้วด้วยพี่เอ
1: ใช่ค่ะ
2: นะครับก็จะคือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งละกันนะครับเรื่องของการประกันภัยนะครับสำหรับบ้านคือพอมาหน้าฝนก็จะนึกปีหนึ่งจะมีนึกถึงสักปีหนึ่งสักครั้งหนึ่งนะครับพี่เออันนี้ก็ไปถือว่าเป็นตัวเลือกนะครับเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งละกันนะครับ
1: ก็เป็นทางเลือกสำหรับคนที่ตอนคือตอนนี้ด้วยความที่เป็นชุมชนเมืองคุณสภาการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเมืองอย่างในเมืองในเชียงใหม่เราอ่ะในตัวเมืองก็จะตึกสูงก็เยอะ
2: ค
1: อนโดก็เยอะบ้านจัดสรรก็เยอะอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อาจจะทำให้ใครเห็นถึงความเสี่ยงนะน่าจะ
2: ก็ถือว่าเป็นอะไรพี่เอเป็นทางเลือกนะครับสำหรับที่อย่างน้อยก็อาจจะซ่อมน้อยลงนะครับ
1: นะคะฝากไว้ในส่วนของข่าวสารดีๆจากคปพ.ค่ะไปกันต่อเลยคุณเราสองคน
2: ไปขายครัวนะฮะ
1: ไปขายครัวกันต่อ
2: ไปเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเรื่องของการออกหน่วยเคลื่อนที่นะครับของทางด้านโรงพยาบาลเป็นมูลนิธินะครับเป็นมูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงค์นะครับร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชานุกูลนะครับซึ่งได้ออกหน่วยแพทย์อาสาคัดกรองมะเร็งลำไส้สำหรับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลนะครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นณโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชานุกูลอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับทางด้านนายแพทย์ธำรงหานวงประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงค์นะครับท่านได้เปิดเผยถึงกิจกรรมดังกล่าวนะครับซึ่งทางด้านมูลที่โรงพยาบาลนครพิงค์ร่วมกับมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลได้จัดหน่วยแพทย์อาสาคัดกรองมะเร็งลำไส้ด้วยการส่องกล้องเพื่อเพิ่มโอกาสการค้นพบผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ในระยะเริ่มแรกซึ่งก็มีผู้ป่วยเข้ารับการส่องกล้องรวม72รายณโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชานุกูลอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง6มิถุนายน2569โดยมีทีมแพทย์อาสาซึ่งก็ประกอบด้วยแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จำนวน22คนด้วยกันนะครับซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์จากบริษัทโอลิมปัสประเทศไทยจำกัดและบริษัทไกเนติก MMS Enterprise จำกัดสำหรับโรคมะเร็งลำไส้นี้นะครับเป็นโรคที่พบบ่อยเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยอันดับต้นๆของคนไทยอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งก็อาจจะเดินทางยากลำบากก็ทำให้ขาดโอกาสในการเข้าคัดกรองการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้ก็จะช่วยให้สามารถค้นพบโรคนะครับโรคมะเร็งลำไส้ในระยะเริ่มต้นแล้วก็จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้นะครับทางนี้ถ้ามีนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะครับมีจิตศรัทธาอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยรวมถึงกิจกรรมสาธารณประโยช อื่นๆนะครับของทางมูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงก็สามารถที่จะร่วมสมทบทุนได้นะครับกับทางด้านมูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์082-280-4022นะครับ082-280-4022ครับ
1: ค่ะอ่ะเรื่องของการคัดกรองโรคมะเร็งคุณมาดูความคึกคักในตัวเมืองบ้างคุณเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการลงพื้นที่คุณไปติดตามเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อู้ที่กาดหลวงคุณบ้านเฮากับห้องกาดหลวง
2: กาดหลวง
1: คนไทยก็จะห้องตลาดวโรรสนะตลาดต้นลำไยแต่บ้านเฮานี้ครอบคลุมกาดหลวงไปไหนไปกาดหลวงคุณซึ่งมีร้านค้าเนี่ยเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยต้องบอกว่ากว่า 80% นะอาจจะไม่ได้เข้าร่วมครบ100แต่ว่าโอ้เกินครึ่งไปเยอะเลยเกินกึ่งหนึ่งไปเยอะเลยคุณผู้ฟังนะคะก็ที่นั่นก็ถือเป็นตลาดที่ขายของฝากคุณข้าวเหนียวหมูทอดไส้อัวน้ำพริกหนุ่ม
2: พูดมาแล้วก็หิว
1: ก็ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีสอนพร้อมด้วยกับพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่คลังจังหวัดเชียงใหม่นะแล้วก็เทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการลงพื้นที่ไปติดตามประเมินสำหรับการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40คุณซึ่งจากการลงพื้นที่เนาะก็ได้มีการพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าแหละท่านผู้ว่านะคะก็บอกว่าบรรยากาศเนี่ยการจับจ่ายใช้สอยภายในตลาดวโรรสก็เป็นไปอย่างคึกคักโดยร้านค้าภายในตลาดเนี่ยก็อย่างที่บอกไปก็คือร่วมโครงการกว่า80%ของร้านค้าก็มีคุณสมบัติเข้าร่วมคุณแล้วก็มีประชาชนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์ซื้อของอุปโภคบริโภคอาหารสดอาหารแห้งแล้วก็สินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับพ่อค้าแม่ค้านะคะซึ่งผู้ประกอบการหลายรายก็สะท้อนบอกกับท่านผู้ว่าว่าหลังเริ่มโครงการมาตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นจากช่วงปกติโดยเฉพาะช่วงเช้าแล้วก็วันหยุดคุณซึ่งก็ช่วยกระตุ้นยอดขายแล้วก็เสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจขนาดเล็กในช่วงที่ค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูงคุณคือค่าครองชีพคือต้องบอกว่าก็สูงขึ้นเนาะก็จากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเราที่สะท้อนมาจากสงครามทางตะวันออกกลางคือจริงๆแล้วไม่ได้เกิดชาวบ้านเรานะทั่วทุกม
2: ุ
1: มโลกเลยอ
2: ่
1: ะ
2: ได้รับผลได้รับผลกระทบกันทุกที่เลยพี่เอไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านเราเนาะแล้วก็เรื่องของน้ํามันพอต้นทุนมันขยับเพิ่มขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนเราเคยเติมน้ํามันอย่างดีเซลเนี่ย30กว่าบาทขึ้นมา40กว่าบาทก็ขึ้นมา10บาทนะครับก็ถือว่าทําให้ต้นทุนเนี่ยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็นี่แหละก็ต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็รัฐบาลก็ออกนี่ไงออกนี่ออกมาอะไรนะ60-40
1: ค่ะ
2: ช่วงนี้นะครับมาช่วยเรื่องของค่าครองชีพ
1: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอันนี้เป็นการช่วยค่าครองชีพนะก็เลยออกมาเป็น60-40ไม่ใช่เฉพาะตลาดวโรรสนะคุณผู้ฟังกาดเทียบแทบทุกกาดในบ้านเฮาคุณผู้ฟัง
2: เมื่อวานพี่เอกก็ไปใช้บริการมาตอนเที่ยง
1: ก็ไปใช้บริการตอน
2: พ
1: ี่
2: เอกก็ไปที่เซ็นทรัลไอพอร์ตมา
1: ใช่ค่ะก็ไปทานข้าวค่ะก็ทานข้าวเป็นร้านที่ตรงกาดหลวง
2: บอกว่าอิ่มแป้เลยใช่ไหมอิ่
1: มแป้เลยปกติแล้วเนี่ยต้องหิวช่วงบ่ายแต่ว่าอันนี้ก็ไปใช้คือไปลองใช้ด้วยค่ะว่าใช้ได้ดีไหมกับ
2: โซนกาดหลวงนะโซนที่กินข้าวข้างล่าง
1: ในช่วงเวลาแบบเที่ยงที่คนกำลังเยอะซึ่งถ้าถามดิฉันก็เห็นว่าคนเยอะขึ้นเหมือนกันคึกคักขึ้นเหมือนกันคุณคือทุกคนก็ใช้เนี่ยแหละค่ะไทยช่วยไทยพลัส60-40ในการรับประทานอาหารจากที่เราซื้อดิฉันซื้อกับข้าวไป60บาทดิฉันจ่าย24บาทคุณผู้ฟังก็40ไงคุณ
2: ที่จริงวันนี้พี่เอ๋ผมว่าวันนี้วันแรกมั้ยครับที่เขาให้ร้านค้าผูกบัญชีกับเรื่องของ delivery
1: ใช่ค่ะแต่ว่า delivery จะเริ่ม15มิถุนายน
2: หมายถึงว่าวันนี้ให้ร้านค้าลงทะเบียน
1: ใช่ค่ะ
2: ผูกเค้าเรียกว่าผูกบัญชีก่อน
1: ใช่ค่ะแล้วก็
2: แต่เราเนี่ยจะเริ่มใช้ได้วันที่15
1: มิถุนายนนะคะก็เป็นอีก1ช่องทางก็อย่างที่ทราบกันนะคะสำหรับโครงการนี้ก็เราจะได้รับเงินเข้ามาในเป๋าตังสำหรับคนใช้อย่างเราก็จะได้เข้ามาในเป๋าตัง 1,000 บาทนะคะเราเองก็จะออกอีก40%
2: 600ค่ะ
1: 667บาท
2: ค่ะ67ครับ
1: นะคะก็เป็น 40% นะแต่ว่าก็คือเดือนนึงเนี่ยเราจะออก333บาท667เนี่ยก็คือตลอดช่วงโครงการนะคะก็คือ 40% ง่ายๆซื้อครัว100บาทเฮาจ่าย40บาทลาดจ่าย60บาท
2: บางทีก็เล็งอยู่ในเครื่องคำนวณดูเอ๊ะกี่บาทวะเนี่ยแต่เติมเกินได้นะเพราะยังไงพวกนี้ก็ต้องใช้อยู่ดี
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
1: ไม่เกิน 1,000 ก็คือเราจะเติมเท่าไหร่ก็ได้นะคือหลายท่านอาจจะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังในการจ่ายซื้อของอยู่แล้ว
2: ที่เกี่ยวคำนวณนี่พี่เอ๋เติมไปเลย
1: เติมไป
2: ถ้ามีสมมติว่ามีเติมอะเนาะถ้ามีเติมถ้ามีกำลังเติมก็เติมเข้าไป300 500อะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆไปดูว่าลดลงไปเท่าไหร่
1: คือเรียนก็จะเติมประมาณสัปดาห์ละ200ก็เติมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าไม่มีก็สัปดาห์ละ100เพื่อที่เราจะได้สามารถใช้จ่ายได้นะคะก็4เดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหาแล้วก็กันยาสำหรับโครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะเดือนละ 1,000 บาทรวมแล้ว 4,000 บาทแต่โครงการนี้ต่างจากโครงการอื่นโครงการก่อนหน้านี้คือทบไปบ่ได้นะเจ้าร
2: อบนี้ทบไม่ได้รอบที่ผ่านมาถ้าใช้ไม่หมดทบได้แต่ว่าต้องใช้ให้เสร็จภายในโครงการอยู่ดีสมมติว่าให้มา3เดือนก็ต้องใช้ภายใน3เดือนพี่แต่ว่าทบได้แต่รอบนี้ให้มา4เดือนทบไม่ได้ใช้ให้หมด
1: เด
2: ือ
1: นละ 1,000 ต้องใช้ให้หมดใช้ไม่หมดก็คือตัดเลยเดือนหน้า1กรกฎาคมจะมีเงินยอดเข้ามาแค
2: ่
1: 1,000 บาทสมมติเหลือ100ไม่ได้เป็น 1,100 นะ
2: ครับ
1: 1,000
2: ต
1: ั
2: ดทิ้งไปเลย
1: ตัดทิ้งไปเลย 1,000 บาท
2: นัดรอบใหม่นะครับใช้ให้หมดบางคนหมดไปแล้วอย่าได้คุย
1: ดิฉันก็ไปหลายร้อยแล้วคุณผู้ฟัง
2: บางคนหมดไปแล้วตั้งแต่อาทิตย์แรก
1: คือจริงแล้วช่วยได้เยอะนะคะอย่างเราเนี่ยอย่างเราก็เป็นทำงานทุกวันเนาะคุณก็ถือว่าช่วยค่าใช้จ่ายจากที่เราอาจจะทานข้าวมื้อละ80บาทก็เหลือมื้อละประมาณ40บาท30บาท
2: ถึงใครจะจ่ายเท่าเดิมแต่ว่าอิ่มขึ้น
1: ได้เยอะขึ้นได้เยอะขึ้นเราจะยังคงใช้เงิน100นึงจากที่เคยกินก๋วยเตี๋ยวธรรมดาห้ามกินพิเศษอะไรอย่างเง
2: ี้ยแต่
1: พิเศษได้เลยเพิ่มเส้นเพิ่ม
2: ลูกชิ้นได้
1: ใช่นะคะก็สามารถคือใช้จ่ายเงินไม่ได้เกินยอดที่เราเคยใช้แต่ว่าความอิ่
2: ม
1: อาจจะได้เยอะอิ่มขึ้นหรือบางท่านอาจจะจากที่เคยใช้วันละ100ก็จะกลายเป็น2วันใช้100บาทก็ถือว่าเป็นการช่วยเรื่องของค่าครองชีพเนาะอันนี้แบบชี้เห็นว่าเออเนี่ยมันเป็นจะอีเนอร์นะ
2: ตอนนี้ที่เห็นเยอะขึ้นก็จะเป็นเรื่องของทุเรียนพี่เอทุเรียนทุเรียนเห็นเยอะขึ้นที่เชียงใหม่อีกอันนึงก็คือเห็ดนานาชนิด
1: โอ้อันนี้ต้องระวัง
2: เห็ดนานาชนิดนะครับแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เสียชีวิตละ2รายถ้าบ้านเรานะทางแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่ยังไม่มีรายงานนะครับ
1: เชียงใหม่มี1รายคุณ
2: เรียบร้อยแล้วใช่ไหม
1: ทางสสจมีรายงานว่าในปีนี้เนี่ยพบผู้ป่วยแล้ว3รายแล้วก็เสียชีวิต1ราย
2: บ้านเราเสียชีวิตแล้ว1รายคือเขาเรียกเหตุเกิดในทุกปีพี่เอแล้วก็เห็ดนะเห็ดที่เรานำมากินเนี่ยต้องเป็นเห็ดที่เราเคยกินหรือเคยเห็นพี่เออย่างที่เสียชีวิตกันเนี่ยสมมติจะเป็นเห็ดเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเห็ดไข่เหลืองไข่ขาวอ่ะที่เขาเรียกว่าเห็ดละโง่
1: เห็ดไข่ที่ฉันที
2: ่ไข่ห่านเห็ดไข่ห่านนั่นแหละนะครับที่ลูกใหญ่ๆเหลืองๆสีเหลืองสีขาวถ้าภาษาทางการก็เรียกว่าเห็ดละโง่เนาะแต่ว่าถ้าเห็ดพิษเนี่ยเขาเรียกเห็ดระงาก
1: ระงาก
2: เห็ดระงากก็จะเป็นเส้นใยคือหน้าตาอาจจะแปลกๆหน่อยกินอาจจะแรงหน่อย
1: กลิ่นแรง
2: เนี่ยครับต้องระมัดระวังแล้วก็จริงๆแบบเห็ดที่เราไม่เคยกินไม่เคยเห็นนะครับดีที่สุดคือไม่ควรเก็บมาแล้วก็ไม่ต้องเอามาทดลองใดๆอย่างพี่บอกไปคือเอาข้าวสารเข้าไปใส่ต้มแล้วเปลี่ยนสี
1: จอน
2: เอาจอนเข้าไปใส่คือจากเขาเรียกว่าคุณหมอเนี่ยได้รับยืนยันจากคุณหมอแล้วบอกว่าไม่สามารถที่จะเชื่อถือได้นะว่าไอเอาข้าวใส่เข้าไปแล้วข้าวไม่เปลี่ยนสีกินได้เนี่ยนะครับเห็ดที่เอาไปต้มหรือต้มกับช้อนไม่เปลี่ยนสีแล้วกินได้เนี่ยไม่ควรนำมาเด็ดขาดนะครับเตือนกันเลย
1: คือจริงๆแล้วเห็ดบางชนิดอย่างที่เป็นเห็ดพิษอะคุณอย่างที่คุณพูดถึงอะคือไม่รู้จักมาแต่ว่าคือบางทีโดนความร้อนเอามาต้มอะพิษก็ไม่หายนะ
2: ไม่ใช่ต้มแล้วพิษมันจะหายไปไม่ใช่
1: พ
2: ิ
1: ษก็ไม่หายนะพอทานเข้าไปเนี่ยก็จะมีอาการถ้าเป็นอาการแบบว่าเล็กๆน้อยๆอะก็วิงเวียนขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวก็จะเกิดขึ้นภายในไม่กี่นาทีที่ทานเสร็จจนถึง 4-6 ชั่วโมงไม่เกินนี้นะอาการที่รุนแรงก็จะเป็นตับวายไตวายชักรุนแรงต่อเนื่องหมดสติและอาจทำให้เสียชีวิตได้คือแต่ละคนเนี่ยแพ้ไม่เท่ากัน
2: ใช่บางทีอาจจะกินแกงหม้อเดียวกันแล้วก็เขาเรียกว่า ผู้คุ้มกันแต่ละคนอะเนาะการแพ้ไม่เหมือนกันแล้วบางคนกินมากกินน้อยด้วยพี่เอ๋นะครับ
1: อันนี้มีส่วนด้วยเพราะฉะนั้นคุณหมอก็บอกว่าการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือไม่รู้จักไม่เก็บไม่กิน
2: เนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้แหละชัวร์ที่สุด
1: อันนี้คือการป้องกันที่ดีที่สุดคุณหมอบอกเลยเป็นการลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยด้วยนะคุณแล้วก็ใครที่กินเห็ดเข้าไปเนาะแล้วก็รู้สึกอย่างที่ที่ฉันบอกคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวเนี่ยรีบไปหาหมอเอาเห็ดไปตอยมันจะอยู่ในมันจะอยู่ในถ้วยกับเอาไปเป็นถ้วยนั่นนะเอาไปตอย
2: กรณีเห็ดนี้ต้องตักไปด้วยแต่ว่ากรณีโดนงูฉกงูกัดไม่ต้องเอางูไปนะฮะแต่จำแค่ว่างูลักษณะแบบไหนหรือว่าถ่ายรูปงูไปก็ได้ไม่ต้องพกงูตัวเป็นๆไปโรงพยาบาล
1: แตกตื่น
2: ครับแต่ถ้าเป็นเห็ดอย่าไปให้ได้เพราะว่าหมอจะได้วินิจฉัยถูกเนาะว่ากินเห็ดชนิดใดมาครับ
1: ค่ะคุณจัญญาทักทายเรามาเนาะสวัสดีค่ะอากาศเช้าวันนี้ดีมากคุณวารินสวัสดีมีความสุขนะคะวันนี้ท้องฟ้าสดใสส่งสติ๊กเกอร์มาให้นะคุณสุคนทักทายเรามาสวัสดีเจ้าสันปะตองเจ้านี้แดดออกเจ้าคุณป้าพันนีบอกว่าแรงนี้ฝนลมมาขอปัดมิจฉาชีพไปหมดจากประเทศไทยหรือว่าคือมันไปหายไปเลยนะคะหายไปเลย
2: อันนี้ออกเสียงไม่ได
1: ้หายไปเลยนะคะหายไปเลยละกันคุณตายบอกว่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเผาน้อยๆแบบเช่นเผาแบบตึ้งๆเผาควันมาตึ้งๆนี่แบบเอาเสียงไฟไหม้นะจ๊ะแล้วก็หาภาชนะรองตุ่ยนะจ๊ะอ่ะไปก่อนค่ะคุณผู้ฟัง8:59 นแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้ในรายการมองเชียงใหม่วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรจันยาครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีวาระสำคัญพิจารณาทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศและการขับเคลื่อนเมกะโปรเจกต์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Post Mart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีวาระสำคัญพิจารณาทั้งการเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศและการขับเคลื่อนเมกะโปรเจกต์วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีวาระสำคัญครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจสังคมและการต่างประเทศด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เสนอการเข้าร่วม FTA ไทยภูฏานและยกระดับความร่วมมืออาเซียนจีนขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเร่งสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับมอลตาและกัวเตมาลาพร้อมกันนี้ยังมีวาระการขออนุมัติงบกลางปี2569เพื่อจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีด้านกระทรวงคมนาคมเสนอโครงการใหญ่ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายอื่นๆรวม56แห่งพร้อมขอเปลี่ยนวิธีดำเนินงานก่อสร้างทางหลวงสายพังงาสุราษฎร์ธานีรวมถึงรายงานผลการแก้ไขสัญญาจำหน่ายสินค้าปลอดอากรของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทเพื่อป้องกันการทุจริตส่วนวาระอื่นๆที่น่าสนใจเช่นคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569และกระทรวงสาธารณสุขรายงานปัญหาการบริโภคบุหรี่ไฟฟ้าและมีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงรวมถึงกรรมการในหน่วยงานสำคัญต่างๆหลายตำแหน่งส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าปรึกษาหารือก่อนพิจารณากฎหมายสำคัญหลายฉบับ
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเวลา 9:00 น.วันนี้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ก่อนที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบเรื่องวุฒิสภามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบแล้วจากนั้นมีวาระพิจารณาเรื่องด่วนรวม6เรื่องเช่นร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยรวมถึงร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนอกจากนี้ยังมีร่างกฎหมายที่ค้างพิจารณาเช่นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกตลอดจนร่างกฎหมายเสนอใหม่เช่นร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลและร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลวาสนาตระเกตรายงาน
1: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมแนะนำให้ดำเนินโครงการอย่างโปร่งใส
6: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นไปตามที่คาดการไว้ซึ่งจากข้อมูลการใช้จ่ายในช่วง 8-9 วันที่ผ่านมาพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วเกือบ 20,000 ล้านบาทและจะเริ่มเห็นผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจนภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าจะทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและความคึกคักทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เพราะประชาชนส่วนใหญ่สร้างประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหญ่เช่นเดียวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบการจับจ่ายส่วนใหญ่เป็นร้านค้าระดับหมู่บ้านตำบลจึงประเมินผลของทั้ง2โครงการจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมกันนี้ยังเสนอแนะให้ภาครัฐดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบประชาชนหรือร้านค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อความหู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่053276068และ092246579
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าวันนี้มาพบกันในรายการเมืองไทยบ้านเราช่วงคุยกับประกันสังคมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณนะคะวันนี้ดิฉันนางสาวนงนุชนันทศรีตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงานและนางสาวนันทภัทรใจดีตำแหน่งนักวิชาการประกันสังคมส่วนงานสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมนะคะวันนี้เราสองคนนะคะจะมีสาระน่ารู้ดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยซึ่งเป็น1ใน7กรณีที่สำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมทั้ง7กรณีมีอะไรบ้างคะคุณนันทภัทร
1: ค่ะสวัสดี

0: ค่ะก่อนอื่นต้องบอกนี้ก่อนเนาะก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะได้สิทธิอะไรบ้างเนี่ยต้องขออนุญาตนี้ก่อนว่าพูดเกี่ยวกับความหมายของกองทุนประกันสังคมให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบก่อนนะคะซึ่งจริงๆแล้วกองทุนประกันสังคมเนี่ยมันเป็นกองทุนเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขนะคะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทนนะเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพหรือตายอย่างนี้นะคะซึ่งไม่เนื่องจากการทำงานนะรวมทั้งเป็นกรณีค่าคลอดบุตรสงเคราะห์บุตรชราภาพแล้วก็กรณีว่างงานนะคะอันนี้เนาะในส่วนของวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับกรณีสิทธิประโยชน์ซึ่งเป็นหนึ่งใน7กรณีที่คุณดวงนุชเกิดมาตะกี้นะคะทีนี้เราจะได้มาดูว่ากรณีผู้ตนเนี่ยเจ็บป่วยต้องทำยังไงบ้างนะตอนนี้นะคะก็เอางี
1: ้ค่ะกรณีเจ็บป่วยเดี๋ยวคุณนรพัฒน์
0: ได้เนาะในเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนในลักษณะของการเจ็บป่วยนะคะคือผู้ประกันตนเนี่ยหลักเกณฑ์เราคิดว่าหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขของการเกิดสิทธิ์ก่อนในการเกิดสิทธิ์เนี่ยผู้ตนจะมีอยู่2มาตรานะคะมาตรา33กับมาตรา39เนาะส่วนมาตรา33นะคือผู้ตนที่อยู่ในระบบที่เป็นลูกจ้างนะคะและส่วนมาตรา39เนี่ยคือเป็นผู้ตนภาคบังคับนะคะอันนี้นะแต่ว่าสิทธิ์ที่ในการเบิกกรณีเจ็บป่วยเนี่ยเหมือนกันนะคะกรณีเจ็บป่วยปกติเนี่ยผู้อันตนที่เป็นลูกจ้างหรือเป็นมาตรา39อยู่แล้วเนี่ยเรามีสิทธิ์เลือกโรงพยาบาลอยู่แล้วคือโรงพยาบาลที่เราเลือกเนี่ยนะคะก็เราไม่ต้องเสียเงินอ่ะเนาะพูดง่ายๆก่อนเวลาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ที่เราเลือกแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยผู้ตนไม่สามารถเข้าไปรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิ์ได้มันเป็นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างเงี้ยนะคะวันนี้เราจะมาสิทธิ์ตรงนี้ว่ามันเป็นกรณีไหนที่เจ็บป่วยแล้วเนี่ยผู้ตนถึงจะสามารถเอามาเบิกได้ต้องเค้าเรียกอะไรต้องใช้หลักเกณฑ์ไหนอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งอันดับแรกในการเจ็บป่วยเนี่ยสิทธิ์ในการนับสิทธิ์เนี่ยผู้ตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะในระยะเวลา15เดือนก่อนเดือนที่เข้ารับบริการทางการแพทย์นะสองก็คือว่าเลือกโรงพยาบาลที่สะดวกเข้ารักษา1แห่งเนาะเพราะว่าเราเวลาไม่สบายอะไรพวกนี้เวลาเราเข้าโรงพยาบาลเนี่ยที่เราเลือกเนี่ยเราไม่ต้องเสียเงินนะคะแล้วก็ในส่วนของการเข้ารักษาโรงพยาบาลเนี่ยแพทย์ต้องให้การรักษาจนสิ้นสุดการรักษานะคะไม่ได้กำหนดวงเงินนะอันนี้คือกรณีเจ็บป่วยที่ปกติที่เข้าตามสิทธิ์นะแต่บางกรณีที่สมมติผู้ตนเนี่ยเจ็บป่วยที่นอกเหนือไม่เข้ามาตามสิทธิ์เช่นเป็นกรณีฉุกเฉินนะคะที่ตอนนี้ที่เราจะเจอเยอะมากว่าโอเคเขาไม่ได้เข้าไปในโรงพยาบาลตามสิทธิ์ใช่ไหมเขาจะมาเบิกในส่วนของการที่ผู้ตนจะมายื่นเบิกในกรณีเจ็บป่วยเนี่ยหนึ่งเวลาเราไปโรงพยาบาลน่ะนะคะเราเสียเงินน่ะเนาะพูดง่ายก่อนเสียเงินพอเราชำระเงินเรียบร้อยเนี่ยผู้ตนต้องมีใบเสร็จรับเงินฉบับจริงพร้อมกับใบรับรองแพทย์ฉบับจริงนะคะจึงมายื่นเบิกกับสำนักงานประกันสังคมอันนี้เป็นกรณีเจ็บป่วยแบบฉุกเฉินที่ไม่สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิ์ได้ค่ะ
1: ค่ะกรณีเจ็บป่วย แล้วเราสามารถยื่นเบิกทางไหนได้บ้างอะคะ
0: คือตอนนี้มันจะมีใน2ช่องทางนะคะหมายขอโทษ3ช่องทางหนึ่งก็คือมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมพร้อมเอกสารฉบับจริงนะคะสองก็คือผู้ตนสามารถส่งเอกสารผ่านระบบเว็บไซต์ของประกันสังคมได้คือเบิกผ่านระบบเว็บไซต์เข้าไปในเว็บไซต์เสร็จแล้วในช่วงของ e-self service ค่ะอันนั้นก็ส่งข้อมูลผ่านระบบนั่นมาเจ้าหน้าที่ก็สามารถอนุมัติทางนั้นได้นะคะส่วนที่สามก็สามารถส่งมาทางไปรษณีย์ได้ค่ะแต่ว่าส่วนมากปกติเนี่ยผู้ตนจะมาเบิกที่สำนักงานนะคะเพราะบางทีแบบว่าส่งผ่านระบบบ้างหรือว่าไปรษณีย์เนี่ยมันช้าเนาะมันติดตามเอกสารมันก็จะยากสำหรับผู้ประกันตนแต่ถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าเข้ามาที่สำนักงานถ้าสะดวกก็ทำได้ค่ะเจ้าที่ก็ยินดีให้บริการอยู่แล้วในส่วนนี้นะแต่ว่าเอกสารที่มาต้องครบถ้วนเท่านั้นเองค่ะค่ะ
1: ค่ะในส่วนของความสะดวกก็คือให้ใช้ช่องทางการยื่นผ่านออนไลน์เนาะจะได้สะดวกไม่เสียเวลาในการเดินทาง
0: ใช
1: ่ค่ะแล้วก็เอกสารก็จะได้ตามง่ายด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวชักเบรกสักพักฟังเพลงกันก่อน นิดนึงนะคะสักเพลง2เพลงนะคะค่ะเดี๋ยวมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะค่ะ

0: ่ะฟังเพลงกันพ่อๆกันจบแล้วเดี๋ยวมาฟังสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยกันต่อนะคะของมาตรา33 39ค่ะเชิญคุณนันทพัฒน์ค่ะ
1: โอเคเนาะตะกี้ในส่วนของเจ็บป่วยนะคะกรณีเจ็บป่วยไว้ละแต่ว่าตะกี้เป็นผู้ป่วยกรณีผู้ป่วยนอกที่เราเจ็บป่วยฉุกเฉินที่เราไม่ได้เข้ารักษาโรงพยาบาลตามสิทธิ์นะคะหนุ่มนุชแต่ทีนี้พอมันเป็นผู้ป่วยที่เราเข้ารับการรักษาผู้ป่วยในเนาะส่วนมากจะเจอแบบนี้เยอะนะคะอยากจะบอกว่างี้กรณีเจ็บป่วยเนี่ยถ้าผู้ตนไม่ได้ไปรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิ์แล้วไปนอกสิทธิ์เนี่ยนะคะเป็นฉุกเฉินเขาเรียกว่าภายใน72ชั่วโมงซึ่งค่ารักษาพยาบาลที่นำมาเบิกกันเนี่ยจะได้แจ้งให้ทราบในหลักเกณฑ์ว่ากรณีเราเข้ารักษาในโรงพยาบาลของรัฐนะคะที่ไม่ใช่โรงพยาบาลที่เราเลือกนะ ถ้าเป็นของรัฐจะป่วยฉุกเฉินเนี่ยถ้าเป็นผู้ป่วยนอกเวลามาเบิกสำนักงานเนี่ยเราเบิกเท่าที่จ่ายจริงนะคะตามความจำเป็นความจำเป็นคือต้องดูว่าเขาเรียกรายการตรงนั้นอ่ะมันเป็นในกรณีไหนบ้างนะส่วนเป็นผู้ป่วยในก็เช่นเดียวกันก็เบิกได้ตามเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นทั้งค่าห้องค่าอาหารนะคะอันนี้นะถ้าผู้ตนสำรองจ่ายไปก่อนนะเอาใบเสร็จรับเงินฉบับจริงใบรับรองแพทย์ที่ระบุชัดเจนว่าเราเข้าด้วยอาการอะไรจะป่วยในลักษณะไหน นะคะอันนี้นะส่วนในกรณีของรักษาในสถานพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนถ้าเป็นผู้ป่วยนอกนะคะผู้ป่วยนอกคือเข้าไปแล้วไม่ได้นอนอย่างนี้นะค่าใช้จ่ายเวลาเรามายื่นเบิกกับสำนักงานเนี่ยตามระเบียบเนี่ยเราจะจ่ายได้คือ 1,000 บาทเท่านั้นนะคะตอนนี้นะแล้วก็ในส่วนของผู้ป่วยในเนี่ยเราก็จ่ายตามหลักเกณฑ์ของเราเช่นเดียวกันมันจะต่างกับรัฐอะเนาะแต่ว่ามันก็จะมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้กับผู้ประกันตนอยู่นะคะในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้จำกัดนะคะว่าคุณจะเข้าโรงพยาบาลปีนึงกี่ครั้งกี่รอบอย่างนี้เนาะถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉินนะคะแต่ยังไงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เราก็ต้องแจ้งว่าเรามีสิทธิ์อยู่โรงพยาบาลไหนสมมุตินะถ้าเราเข้าโรงพยาบาลที่ไม่ใช่ตามสิทธิ์ของเราเนี่ยต้องแจ้งโรงพยาบาลที่เราเข้าว่าพูดตนเนี่ยตัวเราเองเนี่ยมีสิทธิ์อยู่โรงพยาบาลไหนเขาจะได้ไปประสานโรงพยาบาลตามสิทธิ์ให้เรานะคะหลังจากประสานเนี่ยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยโรงพยาบาลตามสิทธิ์เขาจะได้รับผิดชอบในส่วนนี้พูดตนก็จะเสียค่าใช้จ่ายในส่วนแรกที่เราเข้าไปครั้งแรกค่ะสามารถเบิกได้นะคะตัวนี้นะค่ะถ้ายังไงในส่วนของเจ็บป่วยต้องบอกก่อนว่ามันแล้วแต่เคสนะคุณดวงนุชเนาะมันแล้วแต่มันจะไม่เหมือนกันทุกเคสทุกรายนะคะในการเบิกก็เช่นเดียวกันคือเราต้องดูเอกสารตามความเป็นจริงนะคะถึงจะเบิกได้นะคะ
0: เบิกได้แต่ต้องดูอีกทีนึงนะคะว่าจะเคสนี้จะเบิกลักษณะไหน
1: ต้องดูอาการของการเจ็บป่วย
0: ใช่อย่างฉุกเฉินถ้าเกิดว่าฉุกเฉินอาการฉุกเฉินนี่หมายถึงว่าเฉียบพลันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะฉุกเฉินนี่ความหมายของว่าฉุกเฉินคือที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตนะสมมติเรา
0: ปวดหัวตัวร้อนธรรมดานี่ก็
1: อันนี้แนะนำให้ไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์นะถ้าเราไม่อยากเสียค่าให้จ่ายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เจ็บป่วยไม่สบายเรามีโรงพยาบาลตามสิทธิ์ที่รองรับแล้วก็รับรองผู้ประกันตนอยู่แล้วแต่ฉุกเฉินคือบางทีเราคำว่าฉุกเฉินเนี่ยสมมติกลางค่ำกลางคืนอย่างเงี้ยนะคะเราลื่นล้มอะไรเงี้ยอันเนี้ยถือว่าเป็นอุบัติเหตุฉุกเฉินนะถ้าโรงพยาบาลตามสิทธิ์เราเนี่ยอยู่ไกลที่เกิดเหตุเราไม่สามารถไปได้เราก็ไปโรงพยาบาลเลือกที่ใกล้ที่สุดอันนี้คือความหมายของคำว่าฉุกเฉินนะที่มันทำให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเราอะค่ะ
0: ค่ะแต่ถ้าปกติเจ็บป่วยธรรมดาก็เข้าโรงพยาบาลตามสิทธิ์ของเราไป
1: แนะนำ
0: จะไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ค
1: ่
0: าใช้จ่ายในการก็ใช้สิทธิ์ประกันสังคมนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต่อไป
1: ก็เจ็บป่วยตอนนี้เจ็บป่วยเนี่ยมันจะมี2กองอยู่แล้วตะกี้ที่บอกว่ามี33แล้วก็มาตรา33มาตรา39ในการเบิกสิทธิ์ก็เช่นเดียวกันค่ะมันเหมือนกันเนาะแต่ว่าตอนนี้มันจะมีในส่วนของมาตรา40ที่ตามกฎหมายใหม่ที่เริ่มประกาศใช้ออกมานะคะเมื่อเดือน1มกราคม69เนาะทีนี้จะมาในส่วนของสิทธิประโยชน์กรณีมาตรา40ที่พูดตอนนี้ก็ยังงงยังสับสนกันบ้างนะคะก็อธิบายก็จะมาให้ข้อมูลในเบื้องต้นก่อนว่าเอามันเป็นในลักษณะแบบนี้ว่าเวลาเจ็บป่วยนอนหรือยังไงนะคะตอนนี้นะสิทธิ์เนี่ยอันดับแรกต้องแจ้งนี้ก่อนมาตรา40เนี่ยมันจะมีอยู่3ทางเลือกนะคะคุณตรงนู้นมีอยู่3ทางเลือกคือทั้งเลือกที่170บาทจ่ายเงิน70บาทนะคะส่วนทางเลือกที่2 ก็คือ100บาททางเลือกที่3 300บาทซึ่งแต่ละทางเลือกเนี่ยมันก็สิทธิประโยชน์ก็จะแตกต่างกันไปต้องดูที่ว่าผู้ตนใช้สิทธิทางเลือกไหนเวลามาเบิกนะคะแต่ว่าในส่วนของการเบิกกรณีเจ็บป่วยในส่วนของมาตรา40เนี่ยเราเน้นก็คือว่าเป็นกรณีคุ้มครองการเบิกขาดรายได้ของผู้ประกันตนนะคะแต่การใช้สิทธิ์โรงพยาบาลเนี่ยมันจะไม่ใช้เหมือนมาตรา33หรือ39เราไม่สามารถเลือกโรงพยาบาลได้ค่ะเหมือนถึงว่ามาตรา40
0: เ
1: น
0: ี่ยกัน
1: ใช่
0: สิทธิ์บัตรทองนะคะ
1: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่ามาตรา40เนี่ยมันสำหรับคือบุคคลทั่วไปนะคะที่ประกอบอาชีพอิสระเช่นพวกเกษตรกรรมค้าขายหรือว่าหับเล่แผงลอยคือนักเรียนนักศึกษาเนาะคุณนุ่งนุษย์นะที่มีอายุไม
0: ่ตั้งแต่15
1: ปีบริบูรณ์นะ
0: จนถึง
1: 65ค่ะตอนนี้เรายืดให้จนถึง65เดิมเนี่ย60แต่นี่เป็น65ปี
0: ไป
1: เล
0: ย
1: ค่ะที่ทำงานแล้วไม่มีนายจ้างนะคะสิทธิ์ตัวนี้นะค่ะ
0: ทางเลือกแต่ถ้าทางเลือกก็คือมันจะคุ้มครองอะไรบ้างคะของเดิมน่ะ
1: คือ
0: เดิมกับของใหม่ตอนนี้
1: มันจะแตกต่างกันอย่างที่บอกว่าทางเลือกเนี่ย
0: หย
1: ุ
0: ดงานหยุดการรักษาตัวใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคือเดิมเนี่ยอย่างสมมติยกตัวอย่างเลยสมมติว่าทางเลือกเดิมเนี่ยถ้าแพทย์สั่งให้หยุดงานอย่างนี้นะคะคุณจะต้อง3วันขึ้นไปนะแต่พอมากฎหมายใหม่เนี่ยใช่พอกฎหมายใหม่คือ1หยุดงานให้พักรักษาตัวที่บ้านน่ะ1วันขึ้นไปเนี่ยก็สามารถมีสิทธิ์มายื่นเบิกได้นะอันนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของนอนโรงพยาบาลอันนี้มันใช้ตัวเดิมอยู่แล้วก็คือคืนละ300บาทที่ได้รับอ่ะนะคะทางเลือกอ่ะเนาะแล้วก็ในส่วนของการไปพบแพทย์เดิมเนี่ยพบแพทย์เราให้ครั้งละ50บาทในกฎหมายเดิมนะคะครั้งละ50บาทปีนึงได้ไม่เกิน3ครั้งแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็คือ3ครั้งเช่นกันแต่ว่าได้ให้ครั้งละ200บาทปีนึงไม่เกิน3ครั้ง
0: ปีนึงละ3ครั้งเหมือนกัน
1: ใช่ทุกทางเลือกแต่นี้นะคะ
0: ก็เพิ่มมา200จาก50บาทนะคะ
1: จ้ะเป็น200
0: หมายถึงว่าไปพบแพทย์เฉยๆนะคะไม่ได้ไปทำคือได้ใบรับรอง
1: แพทย์นะ
0: ต้องไปรับรองแพทย์มาด้วย
1: ใช่คือเวลาเราไปพบแพทย์ความหมายคืออาจจะแพทย์นัดหรืออะไรก็แล้วแต่สมมติไม่สบายเจ็บป่วยแล้วเราไปสิทธิ์เนี่ยเราไม่ได้เป็นของประกันสังคมอยู่แล้วใช่ไหมคะไปโรงพยาบาลตามที่บัตรทองเรามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยมันคุ้มครองในส่วนของเขาเรียกอะไรชดเชยหรือว่าคุ้มครองในการขาดรายได้ให้กับผู้ประกันตนค่ะนะทีนี้ก็เราต้องมาดูทางเลือกก่อนเนาะว่าปกตินะพุ่นตนอ่ะจะทางเลือกไหนบ้างนะเมื่อกี้ที่บอกว่ามันมีอยู่สามทางเลือก
0: ใช่แต่ตัวนี้ได้3ทุกทางเลือกเลยเนาะที่50บาทปรับเป็น200นะคะ
1: ใช่ๆค่ะ
0: ได้
1: ทุกทางเลือกทั้งเลือกที่1ที่2ที่3จะเป็นในลักษณะนี้ในส่วนของมาตรา40นะแล้วก็อย่างที่บอกว่าทางเลือกเนี่ยบางคนก็สงสัยเนาะว่าเอ๊ะทำไมเขาจ่ายเหมือนกันเป็นม.40เหมือนกันแล้วทำไมถึงเบิกไม่ได้อันนี้เบิกได้เบิกไม่ได้เนี่ยอย่างที่เจ้าที่แจ้งตะกี้ว่าเราต้องดูก่อนว่า1กรณีที่ผู้ตนจะมาเลือกใช้สิทธิ์เนี่ยเราต้องดูว่ากรณีเขาเรียกว่าเป็นการนำส่งเงินสมทบนะคะทางเลือกที่1ที่2ที่3นะการเกิดสิทธิ์เนี่ยคือบางคนเขาจะสงสัยตรงนี้ว่าเอ๊ะส่งมาตั้งนานแล้วพอถึงเวลามาเบิกเพราะเราจะเจอบ่อยมากในส่วนของงานสิทธิประโยชน์นะคุณตรงนู้นบอกว่าเอาแล้วทำไมถึงเบิกไม่ได้ล่ะทำไมเราจ่ายมาตั้งนานอยากจะบอกว่ามาตรา40เนี่ยในการเบิกสิทธิประโยชน์อะนะคะเดือนที่เราเจ็บป่วยนะการนับสิทธิ์นะเดือนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราไม่นับสิทธิ์แต่เรานับย้อนลงไปคุณจะต้องส่งเงินมาไม่น้อยกว่า3เดือนใน4เดือนคือ3ใน4นี่นะยกตัวอย่างสมมุติว่าโอเคเราเจ็บเดือนพฤษภาอย่างเงี้ยพฤษภาเนี่ยเราไม่นับสิทธิ์อยู่แล้วแต่ว่าเราจะนับย้อนคือ
0: เมษาม
1: ีนาแล้วก็กุมภาแล้วนับให้ก็คือมกราเขาเรียกว่ามี3ใน4เดือนนี้แต่บางเคสเนี่ยไม่ได้ส่งเงินมาเลยอ่ะก็คือเจ็บแต่ว่าโอเคหายไปเดือน4ไม่ได้ส่งอย่างเคสนะบางเคสที่เจอโอเคเดือน4เขาไม่ได้ส่งแต่เขาส่ง3 2 1อันนี้สิทธิ์เขาได้รับนะ
0: ถือว่ามี3เดือน
1: ใช่มี3
0: เด
1: ือ
0: น
1: ใช
0: ่
1: ถูกต้องค่ะแต่บางเคสที่เราเจอเยอะมากที่สุดคือมกราส่งขอโทษพฤษภาส่งเดือนที่เจ็บป่วยอ่ะเมษาก็ส่งอย่างนี้นะแล้วก็มีนานี่ก็ส่งเหมือนกันแต่ว่าตั้งแต่กุมภายาไปจนถึงธันวาเนี่ยไม่ส่งเงินสมทบเลย ถ้าลักษณะนี้เมื่อกี้ที่บอกแล้วว่าในการนับสิทธิ์ใช่ไหมคะมันไม่เข้าเงื่อนไขและไม่เข้าหลักเกณฑ์มันก็ทำให้เราเบิกไม่ได้มันทำให้เราเสียสิทธิ์ไปนะฉะนั้นเจ้าที่แนะนำว่าเราก็ชำระให้ครบทุกเดือนให้เป็นปัจจุบันเพราะว่าตอนนี้ในส่วนของมาตรา40เนี่ยเวลาเราชำระเนี่ยเราสามารถจ่ายล่วงหน้าได้นะคะทั้งมาชำระหน้าสำนักงานนะคะหรือว่าในค่ะแล้วก็มันจะมีแอปได้ค่ะในมีแอปของธนาคารกรุงไทยที่ให้ผู้ตนสามารถจ่ายได้คือไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานนะคะคุณมีแอปกรุงไทยคุณก็เข้าไปกดเหมือนเราชำระบินปกติอะค่ะคุณนุชใช่ใช่แล้วก็ใส่เลขบัตรประชาชนอะไรเข้าไปอย่างนี้นะแล้วก็ใส่เราก็ใส่จำนวนเงินไปเลยเราไม่ต้องไปกำหนดว่าเดือนนี้นะคะเราก็ใส่จำนวนเงินเข้าไปเดี๋ยวระบบเนี่ยจะรันเองว่ามันจ่ายถึงเดือนไหนเดือนไหนอย่างนี้จะสะดวกที่สุดนะคะ
0: ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราตรงนี้เราคุยถึงตรงนี้เดี๋ยวเรามาพักเบรกแป๊บนึงนะคะฟังเพลงต่อ
1: เดี๋ยวมาดูกรณีอื่นๆต่อไปนะคะโอเคค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอารับโทรศัพท์ทางไหนอะ
0: มาดิสวัสดีค่ะ
1: รับทางไหนก็ใส่หูก็
0: สวัสดีค่ะ

0: พูดได้เลย
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: อันนี้ใช่ไหมสวัสดีค่ะ
0: รับโทรศัพท
1: ์สวัสดีค่ะ
2: เก็บบินไว้ไม่ก่อ
1: นสวัสดีค่ะ
0: ได้ยินก่อน
1: ได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินก่อนจ้ะได้ยินก่อนจ้ะสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: ไม่ได้ยิน
1: ไม่ได้ยินเลยค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ
0: วางเลย เดี๋ยวพอมาช่วงท้ายก็ได้ไหม
1: โทรมาอีกนะเราจะได้ไม่ได้โทรมาอีกนะเราจะได้ไม่ได้มันมีโทรมาอีกนะถูกแล้วเราจะได้ไม่ได้มันจะได้กันเวลา
0: เหลือเวลา
1: เฮ้ไม่ได้

0: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะตะกี้เราคุยกันที่ไว้ถึงเรื่องสิทธิประโยชน์ม.40ค่ะตอนนี้จะมาคุยถึงกรณีทุพพลภาพนะคะของม.40เราจะได้สิทธิประโยชน์อะไรเพิ่มบ้างคะตามกฎหมายใหม่
1: ก็ในส่วนของสิทธิประโยชน์เนาะในส่วนของมาตรา40มาตรา40ตะเกียนะอย่างนี้ตะกี้เนี่ยบอกว่าทางเลือกที่เราจะมีสิทธิ์ได้รับใช่ไหมคะ
0: ที่จะได้รับทุกทางเลือกนะคะใช่ไหม
1: ทุกกรณีเจ็บป่วยเนี่ยก็จะได้รับทุกทางเลือกทั้งทางเลือกที่1คือ70บาททางเลือกที่2 100บาทแล้วก็ทางเลือกที่3คือ300บาทนะคะกรณีเจ็บป่วยไม่สบายอย่างนี้นะคะก็รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ในส่วนของทางเลือกที่1 70บาทเนี่ยก็จะได้รับคือทางทั้ง3ทางกรณีเราเบิกเนี่ยกำหนดไว้ก็คือทางเลือกที่1ที่2เบิกได้ต่อปีไม่เกิน30วันนะคะส่วนทางเลือกที่3เนี่ยที่300บาทเนี่ยก็เบิกขาดรายได้เจ็บป่วยที่แพทย์สั่งให้หยุดพักเนี่ยได้90วันค่ะคุณนงนุช
0: ค
1: ่ะ
0: อันนี้โอเคเข้าใจเนา
1: ะ
0: ว่าต่อไปเราจะคุยกรณีทุบนะคะทุบทางเลือกทั้ง3ทางเลือกเลยนะคะว่าจะได้สิทธิประโยชน์เพิ่มอะไรบ้างในส่วนของกฎหมาย ที่มันเพิ่มมาให้เราค่ะ
1: คือกรณีทุพพลภาพของมาตรา40น่ะนะคะทุบตรงนี้เนี่ยเมื่อผู้ตนนำส่งเงินสมทบก่อนที่เราจะเป็นผู้ทุพพลภาพเนี่ยก็คือผู้ตนต้องส่งเงินสมทบเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะคะพอเราได้รับการอนุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพเนี่ยเดิมลักษณะทางในส่วนของอันเดิมที่เป็นคุ้มครองผู้ทุพเนี่ยมันจะคุ้มครองอยู่ที่15ปีนะคุณนงนุชมาตรา40นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่พอมากฎหมายใหม่ที่เราเริ่มใช้เนี่ยตรงเนี้ยคุ้มครองตลอดชีวิตนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ในการจ่ายเนี่ยแต่ละเดือนก็จะไม่เท่ากันทางเลือกที่1กับทางเลือกที่2เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรายเดือนทุพพลภาพได้รับเงินรายเดือนเนี่ยก็คือตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 2,000 บาทขึ้นไปอันเนี้ยมันต้องตามหลักเกณฑ์ว่าเราส่งมาเข้าหลักเกณฑ์ไหนส่งเงินสมทบในแต่ละงวดเดือนมาเท่าไหร่ก่อนมันจะไม่ได้เท่ากันทุกรายนะคะส่วนทางเลือกที่3ที่จ่าย300บาทเนี่ยก็จะได้รับเดือนต่อเดือนคือตั้งแต่ 1,500 บาทถึงไม่เกิน 3,000 บาทนะคะทั้งนี้อย่างที่เจ้าหน้าที่แจ้งอะเนาะว่ามันต้องดูรายละเอียดก่อนว่าโอเคคุณนำส่งมาในกี่งวดหรือหลักเกณฑ์ตรงไหนนะแต่ว่าตรงนี้อย่างที่บอกว่ายังไงประกันสังคมก็คุ้มครองผู้ประกันตนอยู่แล้วค่ะทั้ง3มาตรานะคะ33 39แล้วก็มาตรา40นะคะ
0: กรณีทุบนี่ก็คือตลอดชีวิตนะคะคุ้มครอง
1: ถ้าเป็นผู้ทุบเนี่ยได้รับรายเดือนอยู่แล้วตลอดชีวิตนะแต่ยังสามารถส่งต่อได้นะคุณนงนุชคือคงสถานะเป็นผู้ตนมาตรา40ได้ตามปกตินะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยถ้าแพทย์สั่งให้หยุดพักรักษาตัวเนี่ยเราสามารถเอาใบรับรองแพทย์น่ะมายื่นเบิกได้นะกรณีเจ็บป่วยที่นอนโรงพยาบาลนะคะมันจะไม่เหมือนกรณีทุพพลภาพของมาตรา33หรือ39นะ
0: มันทุพ40นะคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นมาตรา40นะทุพพลภาพอะค่ะ
0: ก็เบิกค่านอนได้ตามปกติตามที่แพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวนะคะตามหลักเกณฑ์ของเราที่แจ้งไว้ข้างต้นนะคะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าต้องคงสถานะต้องมีการชำระเงินเข้ามาในระบบประกันสังคมตามปกติค่ะตัวนี
0: ้ค่ะ
1: ค่ะส่วนทุบในส่วนของสิทธิที่เราคุ้มครองก็คือมีอีกอันหนึ่งคือกรณีส่งข้อบุตรมาตรา40เนี่ยที่เราจ่ายเงินมาเนี่ยนะมันจะมีคุ้มครองอยู่แล้วในส่วนของส่งข้อบุตรนะเนาะบุตรก็คือตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีอันเดิมนะอันนี้เราพูดถึงอันเดิมก่อนเนาะที่แต่ว่าในส่วนของส่งข้อบุตรที่เราจะคุ้มครองเนี่ยเราจะคุ้มครองเฉพาะทางเลือกที่3นะคะทางเลือกที่3นะคะคุณนงนุชที่จ่ายเงินก็คือเดือนละ300บาทให้สิทธิ์ได้คราวละ2คนแต่ว่าเงื่อนไขคือคุณต้องนำส่งเงินเนี่ยไม่น้อยกว่า24เดือนภายใน36เดือนภายใน3ปีแล้วคุณต้องส่งมาไม่น้อยกว่า2ปีแล้วคุณถึงจะมีสิทธิ์ยื่นในกรณีส่งข้อบุตรของมาตรา40นะแล้วก็จะต้องนำส่งเงินทุกเดือนด้วยเงินส่งข้อบุตรก็จะให้เข้าให้ตามปกตินะคะอันนี้นะ
0: อันนี้จะได้รับคราวละ2คน
1: ใช
0: ่ของเดิมน่ะเป็นคราวละเดือนละ200ค่ะบุตร2คนอายุไม่เกิน6ปีบริบูรณ์
1: ใช่ค่ะ
0: แต่กฎหมายใหม่เพิ่มให้เป็น300บาท
1: ค่ะ
0: ค่ะต่อเดือนต่อเดือนต่อคนนะคะคราวละไม่เกิน2คน
1: แต่อายุ
0: ไม่เกิน
1: 7ปีเห็นไหมมันเพิ่มสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นจากเดิมคือ6ปีนะฮะแล้วก็ได้ต่อเดือนตามที่แจ้ง
0: เพิ่มมาเป็น300บาทจาก200บาทเนาะ
1: เป็น300แล้วก็อายุบุตรจนถึง7ปีบริบูรณ์นะคะนี่คือในส่วนของมาตรา40นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคค่ะแล้วก็ในส่วนของเงินชราภาพมาตรา40เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ามันไม่มีบำนาญชราภาพนะมาตรา40เนี่ยคือเขาเรียกจ่ายเป็นเงินก้อนก็คือถ้าเราออกสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนของมาตรา40เหมือนลาออกจากระบบประกันสังคมเนี่ยเงินชราภาพที่เราสะสมอยู่เนี่ยเราคืนให้ผู้ตนเต็มจำนวนนะคะหมายความว่าคุณมีสะสมเท่าไหร่เราคืนให้ทั้งหมดมันจะไม่มีว่าเป็นรับเป็นรายเดือนอะไรอย่างนี้ในส่วนของมาตรา40ยังไม่มีตัวนี้นะคะ
0: แล้วทีนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในกรณีชราภาพที่ทราบมาเหมือนกับว่ามันมีการสามารถระบุสิทธิ์กรณีบำเหน็จชราภาพได้ใช่ไหมคะ
1: ได้ค่ะคือเดิมเนี่ยในส่วนของมาตรา40น่ะนะคะทั้ง3 มาตราเลยปกติเนี่ยเราจะต้องจ่ายเงินชราภาพเขาเรียกเป็นเงินชราภาพเงินที่สะสมที่เราพูดตนสะสมไว้เนี่ยกรณีพูดตนเสียชีวิตเงินส่วนนี้เราจะต้องจ่ายคืนให้กับทายาทตามกฎหมายทายาทตามกฎหมายก็คือบิดามารดาสามีภรรยาบุตรอย่างนี้นะคะนี่คือทายาทตามกฎหมายนะคุณนงนุชนะพอสมมติว่าโอเคถ้าทายาทตามระดับชั้นที่เราแจ้งมาเนี่ยไม่มีอย่างเงี้ยนะเราก็เลื่อนลงมาจ่ายให้กับทายาทลำดับชั้นที่2คือพี่น้องบิดามารดาเดียวกันอย่างนี้นะคะแต่ว่าณตอนนี้ในส่วนของมาตรา40เนี่ยเป็นที่เป็นกฎหมายใหม่ที่ออกขึ้นมาเนี่ยมันสามารถผู้ตนเนี่ยสามารถทำหนังสือระบุสิทธิ์ได้ค่ะระบุสิทธิ์เฉพาะรับเงินบำเหน็จชราภาพนะคะกรณีผู้ตนถึงแก่ชีวิตอะเน
0: า
1: ะแล
0: ้
1: วก็ใช่ไม่มีญาติไม่มีอะไรบางเคสเนี่ยเขาไม่มีญาติจริงๆก็มีคนดูแลเราสามารถให้ทำหนังสือระบุสิทธิ์ตัวนี้ได้พอหนังสือระบุสิทธิ์ตัวนี้ปั๊บเนี่ยเราก็ถือว่าเขาเรียกอะไรเขามอบสิทธิ์อะเนาะให้กับคนที่เขาระบุสิทธิ์อะมีสิทธิ์ได้รับเงินตามเอกสารเลยค่ะ
0: กรณีที่ไม่มีทายาทสมมุติว่าเขามีสามีภรรยาอยู่แล้วตรงนี้ก็คือจ่ายตาม
1: นางผู้มีสิทธิ์ด้วยค่ะมันจะมีเงินอยู่2ส่วนทั้งเงินเขาเรียกอะไรเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตนะคะแล้วก็เงินชราภาพมัน okay. มีอยู่2ส่วนจ้ะเนาะอันนี้เดี๋ยวยังไงค่อยดูเอกสารตอนนี้คือมันกรณีเสียชีวิตมันเป็นเรื่องอนาคตคือเรายังไม่ทราบว่าอ่ะยังไงแต่เพียงแต่ว่าเอกสารตรงนี้นะคะคือเราต้องจัดเตรียมไว้เป็นรายละเอียดสำหรับคนที่ไม่มีทายาทจริงๆนะคะมันเป็นข้อมูลน่ะเนาะค
0: ่
1: ะ
0: จะพักเด็กเลยไหม
1: ในส่วนอื่นมาตรา40ก็ตอนนี้เนี่ยก็จะมีอยู่4เงินทดแทนเนี่ยนะคะที่ว่าคุ้มครองผู้ประกันตนนะยังไงก็เชิญชวนให้ผู้ตนนะคะสมัครเพื่อใช้สิทธิ์ตัวนี้มันยังเป็นสิทธิ์คุ้มครอง
0: ตอนนี้เราเพิ่มสิทธิประโยชน์ของม40มา
1: เพิ่มขึ้น
0: เพิ่มช่องทางการสมัครด้วยนะคะตอนนี้ก็สามารถสมัครได้ตามเว็บไซต์
1: ของประกันสังคม
0: ประกันสังคมเคาน์เตอร์เซอร์วิสธนาคาร
1: แล้วก็สำนักงาน
0: ค่ะสามารถใช้บัตรประชาชน
1: ใบเดียว
0: ไปสมัครได้เลยนะคะช่องทางการสมัครแล้วก็ชำระเงินก็เหมือนกันนะคะสะดวกสบายนะคะอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านที่ประกอบอาชีพอิสระนะคะทุกท่านก็คือ
1: ที่ไม่มีนายจ้างเนาะก็ใช้สิทธิ
0: ์ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีค่าชดเชยให้มันก็น่าสนใจเนาะเพราะว่าสิทธิประโยชน์มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็คือบางเคสอ่ะเขากังวลว่าเอาแล้วถ้าสมมติลักษณะเนี้ยถ้าเขาเป็นมาตรา40ใช่ไหมคะแล้ววันหนึ่งเด็กอ่ะเนาะเขาตอนเนี้ยเขายังไม่ได้ทำงานโอเคเราก็ส่งให้ตามปกติแต่เขากังวลว่าเอาแล้วถ้าสมมติเขากลับไปทำงานเนี่ยแล้วสิทธิ์เขาจะยังไงอันนี้ต้องบอกว่าในส่วนของมาตรา40เนี่ยคือเราเป็นอิสระอยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ผู้ตนกลับเข้าไปทำงานคุณก็เข้าไปอยู่ในระบบก็เป็นมาตรา33มาตรา40ก็หยุด ก็คือคุณยังไม่ต้องชำระแต่ว่าเงินที่คุณจ่ายเข้ามาในระบบยังคงอยู่นะเพียงแต่ว่าสิทธิ์เนี่ยคุณก็ไปใช้ในส่วนของมาตรา33แทนในลักษณะนี้ค่ะไม่ได้หายไปไหนนะไอ้เงินที่เราสะสมไว้นะคะคุณลุง
0: จนอายุครบ
1: 60ปี
0: 65
1: ไม่คือเงินชราภาพของมาตรา40เนี่ยสถานะสิ้นสุดคือถ้าคุณลาออกเนี่ยเราคืนให้ก็ตอนอายุ60ปีต้องลาออกแต่ในส่วนของมาตรา3339เนี่ยยื่นได้อายุครบ55ปีค่ะ
0: 60ปีสามารถลาออกแล้วมาขอรับเงินคืนที่สะสมทั้งหมดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเนาะนะคะตรงนี้ก็จะได้ตามที่เราสะสมไว้นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: โอเค
0: เดี๋ยวเราพักเบรกกันอีกสักครู่นะคะ

0: ท้ายช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะขอฝากประชาสัมพันธ์นะเจ้าก็ตอนนี้ประกันสังคมกำลังจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะของปี269ของเฮานะเจ้าลงทะเบียนเลือกตั้งนะคะ1 ถึง 1 มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนะคะสามารถเข้าไปลงเลือกเว็บไซต์ของประกันสังคมนะคะ sso.go.th นะคะหรือแอปพลิเคชัน sso pass นะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็มันจะมีช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมนะคะสามารถเข้ามาลงทะเบียนที่ณสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศนะคะเวลา 8:30 ถึง 16:30 นะคะไม่ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะตรงนี้ขอให้ท่านผู้ประกันตนที่อยู่ใน39 3339หรือ40ลงทะเบียนกันเยอะๆนะคะเพื่อเราจะได้
1: ใช้สิทธิ์
0: ในการเป็นเลือกบอร์ดประกันสังคมของปี69ของเรานะคะท้ายนี้ก็ขอกราบสวัสดีแล้วก็วันนี้เราขอ
1: ก็วันนี้สำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการได้หมดลงแล้วนะคะก็รบกวนท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็โทรไปที่สำนักงานได้นะคะสำนักงานการสังคมจังหวัดเชียงใหม่นะ0531126293030นะคะต่องานส่วนงานสิทธิประโยชน์ก็ได้ค่ะนะส่วนวันนี้ดิฉันนะคะนันทพัฒน์ใจดีแล้วก็คุณนงนุชนันทศรีก็ขอลาผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในวันพุธหน้านะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับชลธรตัญญาครับโฆษกกระทรวงกลาโหมชี้แจงกรณีจีนส่งมอบรถถังให้กัมพูชาเป็นโครงการความร่วมมือเดิมที่มีการแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบล่วงหน้าแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
5: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
4: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
5: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
4: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
6: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมปฏิเสธกระแสข่าวผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมวันนี้พร้อมชี้แจงกรณีจีนส่งมอบรถถังให้กัมพูชาว่าเป็นโครงการความร่วมมือเดิมที่มีการแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบล่วงหน้าแล้ว
7: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมปฏิเสธถึงกระแสข่าวว่ามีผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมวันนี้เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บังคับบัญชาระดับสูงติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงกลาโหมได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในกระทรวงคือสำนักนโยบายและแผนกลาโหมยืนยันว่าไม่มีผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ามาพบวันนี้สำหรับกรณีกระแสข่าวการถ่ายโอนรถถังจากประเทศจีนให้แก่กัมพูชานั้นได้เคยมีผู้แทนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารจีนประสานและแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบเรื่องดังกล่าวก่อนหน้านี้แล้วโดยระบุว่าการจัดหารถถังของฝ่ายกัมพูชาอยู่ภายใต้โครงการจัดหาของกัมพูชาก่อนเกิดเหตุการณ์ปะทะปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ล่าสุดคืบหน้าแล้วกว่า85%พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการเน้นย้ำให้ทุกอำเภอเร่งสำรวจตรวจสอบข้อมูลและรับลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิตกหล่นจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยและผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนให้ได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสมล่าสุดผลการดำเนินงานณวันที่9มิถุนายน2560จังหวัดนราธิวาสมีเป้าหมายสำรวจและรับลงทะเบียนจำนวน 9,011 รายดำเนินการแล้ว 7,710 รายคิดเป็นร้อยละ 85.56 คงเหลือ 1,301 รายแบ่งเป็นกลุ่มที่ประสงค์ลงทะเบียน 4,237 รายและกลุ่มที่ไม่ประสงค์ลงทะเบียน127รายทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังเตือนถึงประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือเรียกรับเงินเพื่อช่วยลงทะเบียนโดยยืนยันว่าการลงทะเบียนและการตรวจสอบสิทธิไม่มีค่าใช้จ่ายหากไม่มั่นใจให้ติดต่อที่ว่าการอำเภอสำนักงานคลังจังหวัดหรือหน่วยงานราชการในพื้นที่โดยตรงวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ฝ่ายปกครองอำเภอฝางร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเปราะบางในการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569
9: ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าทางอำเภอได้บูรณาการร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอสม.ลงพื้นที่เชิงรุกช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเองได้ในการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนให้ยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่าน5ช่องทางหลักกลุ่มผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มตกหล่นและกลุ่มรายใหม่โดยผลการดำเนินงานล่าสุดสามารถช่วยเหลือให้กลุ่มผู้ตกหล่นและกลุ่มรายใหม่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,707 รายซึ่งเจ้าหน้าที่จะยังคงเดินหน้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อความหูคู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่053276068และ092246579
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: นี่นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่อง

วัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz และ AM 639 KHz เจ้าช่วงเวลาของรายการข้าเจ้าลดารัตน์เลิศลักษณวัสุกิประเสริฐมาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังไปจนถึงเวลา 11 โมงโดยประมาณเจ้าซึ่งวันนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงงานเพลงม่วนๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยเจ้า

0: คุณผู้ฟังเจ้าช่วงเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาวันนี้มีสาระน่ารู้มาฝากคุณผู้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประชุม IMF ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งสำคัญนี้การประชุม IMF หรือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเป็นเวทีระดับโลกที่รวบรวมผู้ว่าการธนาคารกลางรัฐมนตรีคลังและผู้นำองค์กรต่างๆมาหารือเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจทิศทางการเงินและการแก้ไขปัญหาความยากจนเฮาไปติดตามหาฟังที่มาที่ไปเริ่มต้นของการประชุม IMF ที่จะมีขึ้นในประเทศไทยครั้งนี้ว่ามีความสำคัญจะใดไปติดตามหาฟังกันเจ้า
1: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group AM 2026ช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงพิเศษเกี่ยวกับการนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group AM 2026 IMF คือไผ่ทำไมต้องมาประชุมใหญ่ที่เมืองไทยในปี2569นี่นะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะเคยได้ยิน IMF หรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศกันมาพ่องแต่อาจจะยังสงสัยแล้วว่าทำหน้าที่อย่างและทำไมเขาต้องมาประชุมประจำปีกันที่กรุงเทพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ถึงเป็นเรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องฮู้ IMF ก็คือที่ปรึกษาและมอการเงินโลกถ้าเปรียบเทียบก็คือเห็นภาพง่ายๆ IMF ก็เหมือนกับสมาคมเพื่อนช่วยเพื่อนระดับโลกที่มีสมาชิกถึง191ประเทศก่อตั้งเมื่อปีคริสตศักราช1944เพื่อคอยสอดส่องดูแลบังเฮเศรษฐกิจโลกเกิดปัญหาใหญ่หน้าที่หลักนะครับก็จะคอยให้คำปรึกษาเรื่องเศรษฐกิจช่วยประคองบะเฮือเงินในแต่ละประเทศผันผวนจนเกินไปและสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคงยามวิกฤตหากประเทศสมาชิกไหนเจอวิกฤตการเงินจนไปต่อบ่ไหว IMF ก็จะมีหน้าที่เหมือนหมอที่เข้าไปช่วยรักษาทั้งให้คำแนะนำและก็ให้เงินสนับสนุนเพื่อให้ประเทศนั้นๆกลับมาตั้งหลักได้ใหม่ไผ่คือคนคุมบางเหียนปัจจุบันนี้นะครับที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจัดการหรือว่าหัวเรือใหญ่ของ IMF ก็คือคุณคริสตารีนาก็เกียวาแล้วเข้ามาประชุมอย่างที่เมืองไทยนะครับในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานนี้บ่ใช่แค่นั่งอู้กันบ่ได้นะครับแต่เป็นเวทีรวมตัวของตัวท็อปด้านเศรษฐกิจทั่วโลกทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักวิชาการเพื่อที่จะหาทางออกให้กับปัญหาปากท้องและความยากจนระดับโลกประเทศไทยเฮานะครับก็เคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วเตือนหนึ่งเมื่อปี2534และปี2569นี่ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่เฮาได้รับเกียรติซึ่งมีเพียงบักกี่ประเทศในโลกที่ได้เป็นเจ้าภาพถึง2เตื้อคนไทยจะได้อย่างจากงานนี้นะครับก็คือเศรษฐกิจคึกคักคาดว่าจะมีผู้คนจากทั่วโลกทั้งระดับ VIP ผู้ติดตามนักวิชาการภาคประชาสังคมนักกว่า 15,000 คนเดินทางมาเมืองไทยซึ่งจะช่วยกระตุ้นทั้งการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารและการเดินทางและเป็นการโชว์ศักยภาพเป็นโอกาสที่ไทยจะได้มีการโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ทั้งอาหารศิลปวัฒนธรรมและความพร้อมของบ้านเฮาให้กับคนทั่วโลกได้เห็นในส่วนของทีมงานนะครับการประชุมเตือนนี่ใจแนวคิด Thailand New Horizon ที่เน้นในเรื่องของการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและวันนี้นะครับทุกคนก็สามารถที่จะไปแวะเวียนไทยรูปที่แลนด์มาร์คสัญลักษณ์การประชุมซึ่งตั้งอยู่ที่สวนเบญจกิติหน้าศูนย์สิริกิติ์ได้เลยเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่เวลา 4:30 นจนถึง 22:00 นเพื่อเป็นการร่วมกันนับถอยหลังสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของสิริกิติ์ไทยร่วมกัน
0: และนี่คือช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group AM 2026เจ้าซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังกันไ ในช่วงเวลาต่างๆของรายการตังสวทเชียงใหม่นะเจ้าที่จะได้เงื้อความรู้เกี่ยวกับการประชุม IMF กันอย่างต่อเนื่องและช่วงนี้พักกันกั๊มเดียวเจ้า

0: ปีเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าช่วงเวลานี้มีสาระน่ารู้มาจากผู้ตรวจการแผ่นดินวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจขนาดเลยจะเป็นเรื่องอะไรอย่างนั้นคุณผู้ฟังไปติดตามมาฟังพร้อมๆกันเลยเจ้า
1: ใช้น้ำหนึ่งหน่วยแต่ต้องจ่าย45บาทคุณคิดว่าสมเหตุสมผลไหมลองนึกภาพบ้านที่อยู่กันแค่คนเดียวใช้น้ำน้อยมากในแต่ละเดือนแต่เมื่อบินมายอดที่เห็นคือ45บาทเท่ากันทุกครั้งการประปานครหลวงกำหนดอัตราค่าน้ำขั้นต่ำสำหรับบ้านพักอาศัยหากใช้น้ำ0ถึง5หน่วยต้องชำระ45บาทในอัตราเดียวกันทั้งที่อัตราปกติคิดหน่วยละ8บาท50สตางค์หมายความว่าแม้จะใช้น้ำเพียง1หรือ2หน่วยต้องจ่ายในราคาเหมาจ่ายเท่ากับคนที่ใช้ครบ5หน่วยประชาชนรายหนึ่งจึงตั้งคำถามและส่งเรื่องถึงผู้ตรวจการแผ่นดินแม้การจัดเก็บจะเป็นไปตามประกาศของหน่วยงานแต่เมื่อหลักเกณฑ์อาจสร้างภาระเกินความจำเป็นจึงต้องมีการพิจารณาอย่างรอบด้านผู้ตรวจการแผ่นดินจึงดำเนินการศึกษาข้อมูลเชิงระบบประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ทั้งผลกระทบต่อประชาชนและผลกระทบต่อรายได้ขององค์กรข้อเสนอที่ได้คือควรพิจารณาจัดเก็บค่าน้ำตามปริมาณการใช้จริงการประปานครหลวงประเมินความเสี่ยงด้านรายได้จัดทำแผนบริหารเพิ่มเติมเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและในที่สุดมีการยกเลิกการจัดเก็บค่าน้ำขั้นต่ำ45บาทสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่พักอาศัยตั้งแต่1เมษายน2558ผู้ใช้น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ่ายค่าน้ำตามที่ใช้จริงต่อมาการประปาส่วนภูมิภาคได้ยกเลิกอัตราขั้นต่ำใน74จังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่1กรกฎาคม2558จากคำถามเล็กๆเรื่องค่าน้ำนำไปสู่การปรับปรุงในระดับประเทศเพราะบริการสาธารณะไม่ควรเป็นตัวเลขเหมาจ่ายแต่ควรสะท้อนตามการใช้งานจริงของประชาชนทุกคน
2: ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหากรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหากรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มุ่งกระจายตลาดในประเทศและหาตลาดใหม่ทดแทน
5: นายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งกระทบต่อยอดส่งออกประมาณ 300-400 ตันต่อเดือนโดยยืนยันว่ารัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยในระยะสั้นได้ประสานโมเดิร์นเทรดจัดทำโครงการไทยช่วยไทยกระจายผลผลิตสู่ทุกภูมิภาคทันทีเพื่อลดภาระค่าขนส่งและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศส่วนระยะกลางและระยะยาวได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์เร่งจัดหาตลาดใหม่เพื่อลดการพึ่งพาตลาดเดิมพร้อมประสานกับกรมประมงเตรียมเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยและขอให้ทบทวนมาตรการดังกล่าวทั้งนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนร่วมนำเสนอข่าวที่จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนของภาครัฐศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมชี้แจงสภากรณีอนุญาตให้โรงงานเหล็กซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินการย้ำหากสินค้าไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอีกพร้อมสั่งปิดซ้ำได้ทันที
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากกรณีข้อกังวลของประชาชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินกิจการโรงงานตามปกติอีกครั้งถือเป็นดุลยพินิจของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งไม่ได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐมนตรีโดยตรงทางนี้ได้รับรายงานเบื้องต้นว่าบริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบถ้วนตามเงื่อนไขข้อเสนอในการสั่งปิดโรงงานตามกฎหมายแล้วโดยในวันพรุ่งนี้จะนำข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดไปชี้แจงในการตอบกระทู้สดของฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลายฝ่ายมีความกังวลโดยยึดถือความปลอดภัยของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญสูงสุดกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่าหากเหล็กที่ผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกทางหน่วยงานจะมีคำสั่งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันทีและหากปรับปรุงแล้วยังไม่สามารถทำได้ตามมาตรฐานจะมีคำสั่งปิดโรงงานลงอีกครั้งเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน นาทีพลสรพรมมารายงาน
1: ทางการเม็กซิโกระดมกำลังตำรวจติดอาวุธหลายพันนายลาดตระเวนในกรุงเม็กซิโกซิตี้เพื่อดูแลความปลอดภัยก่อนนัดเปิดสนามฟุตบอลโลก2026สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการเม็กซิโกระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจติดอาวุธหลายพันนายลาดตระเวนปะปนกับกลุ่มนักท่องเที่ยวในกรุงเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของเม็กซิโกในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเพื่อควบคุมดูแลความปลอดภัยก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐและแคนาดาจะเปิดฉากขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้โดยนัดเปิดสนามจะจัดขึ้นที่สนามกีฬาอัสเตกาในกรุงเม็กซิโกซิตี้ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจกรุงเม็กซิโกซิตี้กล่าวว่านครแห่งนี้มีประสบการณ์มากมายในการจัดการแข่งขันงานมหกรรมกีฬาและมาตรฐานจัดการฝูงชนก็สามารถไว้วางใจได้ทั้งนี้คาดการณ์จะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า5ล้านคนเดินทางเยือนเม็กซิโกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ขณะที่ทางการเม็กซิโกวางกำลังทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่บริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชนกว่า 100,000 นายเพื่อดูแลความปลอดภัยช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่องควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
3: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQIผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
2: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
3: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
2: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้หับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
3: แน่นแน่นแล้ว
4: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
9: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหาร

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ 11 นาฬิกาเป็นต้นไปเหมือนเช่นเคยนะคะกับปอประสนิยพรตะเกียรติชัยแล้วก็มีน้ององุ่นน้องขวัญวันนี้สองสาวจะได้มาร่วมพูดคุยในรายการกับเราแล้วรวมถึงมีทั้งข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระมาตรการของภาครัฐกันด้วยทักทายกันที่0532767942

0: ้อนรับน้ององุ่นแล้วก็น้องขวัญกันด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างวันนี
1: ้โอ้ยวันนี้บรรยากาศถือว่าเมื่อคืนฝนตก
0: เมื่อคืนฝนตก
1: ใช่แล้วก็ทำให้วันนี้มีความแบบว่าสดใสสดชื่นนิดนึง
0: ดูเฟรชเฟรชใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มองไปดูที่ภูเขาเมื่อกี้อ่ะ
1: โอ้ยเห็น
0: ต้นหมอกเลยเป็นหมอกนะคะ
1: ใช่ค่ะหมอกด้วย
0: อยากจะจิบกาแฟบนดอยเหมือนกันเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่เลยพูดถึงจิบกาแฟแล้วหลายคนก็ชอบอ่านหนังสือด้วย
2: ตอน
1: แบบฝนเขาเรียกว่าลำไรเนาะแล้วก็เย็นก
0: ็
1: เลยมีกิจกรรมดีๆมาแนะนำให้กับคุณผู้ฟังด้วยค่ะใครที่เป็นสายหนังสือหรือเป็นนอนหนังสือนั่นเองก็คือเตรียมได้เลยค่ะกับเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11กำลังจะมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังโดยเขาจะรวบรวมสำนักพิมพ์หนังสือเวทีสำนักงานและกิจกรรมมากมายบอกได้เลยค่ะว่าภายในงานเนี่ยเขาก็จะมีแต่ละบูธแต่ละสำนักพิมพ์มาจัดโปรโมชั่นด้วยอย่างเช่นบางร้านก็จะจัด 10% หรือว่า 20% ซื้อ3เล่มแถม1เล่มอะไรอย่างนี้ก็มีก
0: ็ค่ะ
1: คุณผู้ฟังก็ลองติดตามแล้วก็อย่าลืมไปนะคะใครที่เป็นสายหนังสือเลยภายในงานเห็นว่ามีการแบบทำกิจกรรมด้วยอย่างเช่นเล่านิทานนี่ใครที่อยากเล่านิทานเป็นสายเล่าเก่งๆก็ต้องลองไปสมัครแล้วก็ลองไปประกวดกันนะคะนอกจากมีเล่านิทานแล้วองุ่นก็ยังเคยไปตอนนั้นคือเขาจะมีโชว์เต้นพิเศษเล็กๆน้อยๆมีโชว์กิจกรรมแต่ละบูธแต่ละโซนด้วยใครที่แบบว่าชอบงานนี้ก็อย่าพลาดเลยค่ะด้วยงานจะจัดวันที่26มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคม2569ที่บริเวณเชียงใหม่ฮอลล์เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนั่นเองค่ะเวลา10โมงถึง3ทุ่มนั่นเองค่ะ
0: หลากหลายกิจกรรมนะคะมีทั้งหนังสือนวนิยายการ์ตูนหนังสือวิชาการก็มี
1: ใช่ค่ะ
0: บ้านและสวนก็มี
1: ถูกค่ะมีทุกแนว
0: หลากหลายสาขานะคะมีการเสวนาถึงที่บอกแล้วก็มีการเล่นเกมมีการประกวดเล็กๆน้อยๆนะคะ
1: ใช่
0: ชอบอ่านหนังสือกันไหมเด็กๆ
2: อ่านค่ะชอบเลย
1: อย่างเพื่อนขวัญชอบอ่านแนวไหนคะ
2: จริงๆหนูจะชอบอ่านเป็นคดีสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนิยายใช
0: ่องุ่นเหรอคะ
1: หนูเมื่อก่อนอ่ะชอบอ่านเป็นแนวให้กำลังใจเป็นฟีลแบบว่าปลุกชีวิตเติมไฟจะเป็นหนังสือที่มาจากคติสอนใจจากเกาหลีแล้วเขาก็จะนำมาตีพิมพ์เป็นไทยแปลเป็นไทยอย่างค่ะที่จะเห็นเป็นปกสวยๆแล้วเขาก็จะชอบถ่ายวลีเด็ดๆเอามาลง
0: มีปรัชญาใช่หลักการคิดใช้ชีวิตนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เติมพลังให้เราดูใจได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากที่จะปลูกฝังเด็กๆเยาวชนว่าอยากที่จะให้มีการรักการอ่านเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมถึงก็จะมีกิจกรรมดีๆที่บอกว่าประกวดคลิปวิดีโอสั้นของคนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดด้วยก็จะมีการเชิญชวนนะคะให้เข้าร่วมการประกวดว่ามีไอเดียเด็ดๆหรือว่าชอบคิดชอบทำชอบตัดต่อถ่ายก็ได้เป็นหัวข้อบางทีจะมีทั้งรวมพลังไทยชุมชนปลอดภัยแจ้งเบาะแสยาเสพติดหรือว่าครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งนะคะแรงงานเข้มแข็งหรือจะเป็นเรื่องของกองทุนแม่ของแผ่นดินโอ้โหรูปแบบมีทั้งคลิปวิดีโอสั้นนะคะแล้วก็จะมีการเล่าเรื่องมีการใส่รายละเอียดลงไปนะคะมีการแนะนำว่าให้เข้าไปดูสำหรับเงื่อนไขหรือคุณสมบัติต่างๆที่จะเข้าร่วมนะคะมีประเภททั้งนักเรียนก็ได้ระดับนักศึกษาก็มีนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปมี3ระดับด้วยกันนะคะก็จะมี QR code ให้ไปสำหรับส่งผลงานด้วยเข้าไปที่เพจของ PR เชียงใหม่นะคะเชิญชวนส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอสั้นคนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดเนื่องในวันต้านยาเสพติดนะคะช่วงนี้ยาเสพติดก็ยังมาแล้วก็ยังมีการรณรงค์เรื่องของการงดสูบบุหรี่นะคะยิ่งตอนนี้เนี่ยพอตหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้คิดว่ายังไง มีการรณรงค์กันต่อเนื่องไหมในสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเป็นยังไงบ้างคะ
2: เขาก็มีการรณรงค์ให้ลดสูบกันเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ค่ะแปลว่าไม่สูบในอาคารหรือว่าสถานที่การเรียนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันอาจจะทำให้กลิ่นอะไปรบกวนผู้อื่นแต่ว่าบางพื้นที่ของมหาลัยเนาะถ้าแบบจำเป็นจริงๆแต่หนูว่ามีน้อยมากเขาก็จะจัดโซนสำหรับคนสูบบุหรี่แต่ว่าพบเห็นได้น้อยมากจริงๆค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องรณรงค์กันนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะคิดว่าบุหรี่ป บางคนเนี่ยคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่อันตรายถ้าบุหรี่มวนจริงๆแล้วอันตรายนะคะ
2: ใช
1: ่
0: หลายเท่าเลยแล้วก็ก่อมะเร็งก่อโรคหัวใจหลอดเลือดนะคะเกี่ยวกับสมองด้วยเพราะฉะนั้นอยากจะให้ลดละเลิกกัน
1: ใช่ค่ะ
0: กิจกรรมก็ต่อเนื่องแล้วก็ยังมีนะในมหาวิทยาลัยนะคะน้องขวัญมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ในเรื่องของบุหรี่จริงๆก็เขามีการรณรงค์ให้ลดใช่ไหม
0: คะ
2: แต่จริงๆงดไปเลยอาจจะ
1: ดีต่อสุขภาพด้วยใช่ค่ะ
2: อย่างที่พี่ปอได้บอกว่าจริงๆมันไม่ได้ว่าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไปเลยจริงๆก็คืออันตรายเท่ากันเลยแถมก็ยังมีสารที่เป็นโลหะเนี่ยเข้าไปในปอดเราด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะคะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมทั้งในสถานศึกษาแล้วก็ภาครัฐนะคะ
2: ค
0: ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามีเกี่ยวกับฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะไทยช่วยไทยพลัสในการส่งอาหารด้วย
1: ใช่ค่ะเป็นข่าวสารดีๆแจ้งให้กับร้านค้าแล้วก็ประชาชนด้วยค่ะ
0: ยังไงทักทายกันได้นะคะที่053 276 793ค่ะ

0: ากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz
3: กลับสู่เข้าช่วงที่2ของรายการเชียงใหม่สเตชันค่ะในวันนี้เรามาดูในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสกำลังจะมีบทบาทใช้สิทธิ์ไปสู่บริการฟู้ดเดลิเวอรี่นั่นเองค่ะซึ่งถือเป็นอีกโอกาสนึงเลยสำหรับร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศนั่นเองค่ะโดยรัฐบาลเปิดให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้4รายเลยค่ะได้แก่ Shopee Food, Lineman, GrabFood และ Robinhood ค่ะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือถุงเงินตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2569ก่อนที่ประชาชนจะเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านช่องทาง Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนั่นเองค่ะโดยรัฐบาลได้ขยายการใช้สิทธิ์ของโครงการผ่านบริการ Food Delivery เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้สะดวกมากขึ้นค่ะขณะเดียวกันก็เหมือนเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ร้านค้าด้วยค่ะโดยเปิดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศเลยลงทะเบียนผูกบัญชีกับแพลตฟอร์ม Food Delivery ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะได้ตั้งแต่วันที่โดยเริ่มวันนี้เลยค่ะวันที่10มิถุนายนเวลา6โมงถึง5ทุ่มและประชาชนจะเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านบริการ Delivery ได้ตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ระยะระหว่างเวลา6โมงถึง3ทุ่มของทุกวันนั่นเองค่ะในส่วนของร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมได้จะต้องเป็นธุรกิจประเภทอาหารว่างหรือเครื่องดื่มที่มีการขายและรับออเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อยู่แล้วโดยร้านค้าสามารถเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นค่ะและต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันทั้งนี้เมื่อยืนยันการสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแพลตฟอร์มได้ภายหลังค่ะสำหรับร้านค้าที่ไม่มีสาขานะคะสามารถสมัครผ่านแบนเนอร์สมัครใช้งาน Food Delivery ในแอปพลิเคชันถุงเงินโดยกดยอมรับเงื่อนไขเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการสมัครกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากผู้ให้บริการ Food Delivery ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านรหัส OTP และรอผลการอนุมัติจากระบบเหมือนกันค่ะส่วนร้านค้าที่มีหลายสาขานะคะก็จะมีขั้นตอนเพิ่มเติมเล็กน้อยค่ะโดยสาขาหลักจะต้องเป็นผู้เลือกแพลตฟอร์มก่อนเนื่องจากทุกสาขาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องใช้แพลตฟอร์มเดียวกันหากสาขาหลักต้องการเข้าร่วมโครงการจะต้องเลือกเมนูผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วสาขาย่อยจึงจะสมัครเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์มเดียวกันได้นั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามหากสาขาหลักไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการนะคะแต่ต้องการเปิดโอกาสให้สาขาย่อยเข้าร่วมสาขาหลักโดยสามารถเลือกเมนูไม่ผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักนั่นเองค่ะเพื่อกำหนดแพลตฟอร์มกลางให้กับร้านค้าได้จากนั้นสาขาย่อยก็สามารถเข้าร่วมสมัครผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตามขั้นตอนปกติเลยค่ะโดยระบบจะแสดงเฉพาะแพลตฟอร์มที่สาขาหลักเลือกไว้ทั้งนี้ร้านค้าที่มีหลายสาขาสามารถเลือกเข้าร่วมเฉพาะบางสาขาได้เหมือนกันค่ะไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมทุกสาขาค่ะการขยายโครงการนะคะมาดูกันว่าประชาชนจะได้ใช้สิทธิ์กันแบบไหนบ้างผ่าน Delivery ค่ะโดยอันดับแรกเราก็ต้องเติมเงินก่อนให้เพียงพอต่อการซื้อขายผ่าน G-Wallet ค่ะเข้าแอปพลิเคชันเปิดแอปพลิเคชันแล้วก็เลือกแบนเนอร์ Food Delivery ค่ะแล้วก็เราก็สามารถเลือกแพลตฟอร์มได้เลยว่าเราจะเอา Shopee Food, Lineman, Grab หรือว่า Robinhood นั่นเองค่ะพอเลือกเสร็จแล้วก็เข้าไปเลือกร้านอาหารเมนูแล้วก็ชำระค่าจัดส่งตามปกติ แล้วก็เลือกจ่ายค่าอาหารผ่านเป๋าตังค์เหมือนเดิมเลยค่ะโดยเรามาดูโปรโมชั่นกันบ้างว่าบริการฟู้ดเดลิเวอรี่จะมีอะไรกันบ้างค่ะโดย Shopee Food ผู้ใช้สิทธิ์จะได้รับส่วนลดค่าอาหารสูงสุดถึง 60% เลยค่ะจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพร้อมสิทธิ์ส่งฟรีโดยไม่มีขั้นต่ำค่ะ 2. Line Man ได้รวบรวมร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการจำนวนมากทั่วประเทศพร้อมมอบสิทธิ์พิเศษเพิ่มเติมโดยผู้ใช้สามารถใส่โค้ด LMPLUSเพื่อรับส่วนลดรวมสูงสุดถึง 5,000 บาทตลอดโครงการเลยค่ะแล้วก็รับสิทธิ์ส่งฟรีระยะทางสูงสุดถึง5กิโลเมตรนั่นเองค่ะ 3. Grab Food ก็จะจัดแคมเปญสนับสนุนผู้ใช้สิทธิ์เหมือนกันค่ะโดยให้ใส่โค้ด GRAB สูงสุดถึง100บาทต่อรายการเลยค่ะคุณผู้ฟังพร้อมสิทธิ์รับเงินคืนสะสมสูงสุดถึง 12,000 บาทตามเงื่อนไขค่ะแล้วก็ยังมีบริการส่งฟรี Grab Saver สูงสุด5กิโลเมตรเหมือนกันค่ะโดยสุดท้าย Robinhood ก็จะมอบสิทธิประโยชน์ทั้งด้านส่วนลดค่าอาหารและก็ค่าจัดส่งค่ะโดยผู้ใช้สามารถรับส่วนลด 50% สูงสุด100บาทต่อรายการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพร้อมสิทธิประโยชน์ด้านการจัดส่งตามเงื่อนไขนั่นเองค่ะโดยการขยายโครงการสู่บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ในครั้งนี้จึงไม่ได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้ง่ายขึ้นแต่ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าให้กับร้านอาหารทั่วประเทศเลยค่ะและทำให้เม็ดเงินและก็เศรษฐกิจจากมาตรการภาครัฐกระจายสู่ผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างรวดเร็วและก็ทั่วถึงมากขึ้นในยุคดิจิตอลนั่นเองค่ะ
4: ก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ตอนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ซื้อขายหรือว่าเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มใช่ไหมคะ
3: ใช่
4: 15มิถุนายนเป็นต้นไปแล้วก็มีการรับสมัครสำหรับร้านค้าเข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็จะมีการเข้าไปดูเพิ่มเติมนะคะรายละเอียดว่าท่านใดยังไม่ค่อยเข้าใจเนาะเพราะว่าร้านค้าบางร้านเนี่ยมีทั้งสาขาหลักแล้วก็อาจจะเปิดแค่สาขาย่อยนะคะเข้าไปที่ www.thaichuaythaiplus.th นะคะก็โอ้โหมีหลากหลายช่องทางเลยท่านใดจะไปซื้อที่ร้านก็ได้หรือบางท่านอาจจะไม่มีเวลาไปซื้อก
3: ็
4: ส
3: ั่
4: งผ่านออนไลน์เอานะคะมีทุกช่องทางด้วยกัน
3: ค่ะ
4: ค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
3: อยากจะบอกว่าให้ทุกคนระวังกลมิจฉาชีพด้วยบางทียิ่งตอนนี้เนาะเข้าสู่ยุคดิจิตอลแบบรวดเร็วมากเนี่ยบางคนอาจจะมาในคราบนี้ได
4: ้
3: ก็เลยอยากจะให้ทุกคนซื้อขายจับจ่ายอะไรเงี้ยให้ระวังด้วยแล้วก็ดูชื่อว่าตรงกันไหมด้วยนะคะเผื่อบางทีเนาะเขามาฉวยโอกาสแล้วเราก็เสียโอกาสแล้วก็แบบเสียใจด้วยที่แบบว่าโดนโกงเงี้ยค่ะ
4: ใช่ค่ะช่วงนี้ต้องระวังด้วยเพราะว่าเขาคุณมิตรเนี่ยมิจฉาชีพนี่แหละเขาพัฒนากลยุทธ์แบบแนบเนียนมากอาสาจะทำให้อาสาจะสมัครให้หรือบางทีทำแอปรับเงินปลอมอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: ก็มีนะคะใช่ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นต้องระวังกันด้วยเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ก่อนส่งต่อกันค่ะ
3: ค่ะ
4: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วก็ช่วงหน้าก็จะมีข้อมูลต่างๆของทางน้ององุ่นจะได้มาบอกกล่าวกันอีกทีนึงค่ะ

0: ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz
1: ค่ะกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเชียงใหม่สเตชั่นค่ะในสุดท้ายนี้เราจะมาเสนอข่าวที่เกี่ยวกับรัฐบาลสั่งการกระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วม6กระทรวงเดินหน้าแก้ไขปัญหาการปลอมปนน้ำมะพร้าวนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสงสัยกันไหมคะว่าน้ำมะพร้าวที่เราซื้อดื่มกันเนี่ยสะอาดไหมแล้วก็เป็นน้ำมะพร้าวที่แท้จริงหรือเปล่าหลายคนอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนเพราะว่าไว้ใจแล้วก็จะเชื่อเนาะว่าแบบเราเคยกินเราก็แบบมั่นใจเลยว่ามันสะอาดบางทีเราก็ไม่รู้ว่าถูกการตรวจสอบมาแล้วหรือยังแต่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะได้มีการพูดถึงปัญหาการปนเปื้อนของน้ำมะพร้าวจนทำให้หลายหน่วยงานของภาครัฐต้องเข้ามาตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขอย่างจริงจังนั่นเองค่ะสาเหตุสำคัญก็เพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ผู้บริโภคเท่านั้นค่ะแต่ยังเกี่ยวข้องกับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวรวมถึงผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องอีกด้วยค่ะโดยล่าสุดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังทุกจังหวัดเลยค่ะทั่วประเทศให้ช่วยการตรวจสอบและเฝ้าระวังปัญหาการปลอมปนน้ำมะพร้าวอย่างใกล้ชิดโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่เข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและแปรรูปมะพร้าวอย่างจริงจังค่ะโดยจะตรวจสอบคืออย่างแรกคือการเข้าไปดูว่าสถานประกอบการต่างๆดำเนินกิจการถูกต้องตามกฎหมายไหมมีการขออนุญาตหรือเปล่าปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องครบถ้วนหรือเปล่าค่ะเพราะหากมีการดำเนินกิจการที่ไม่ถูกต้องก็อาจทำให้การตรวจสอบคุณภาพสินค้าเป็นไปได้ยากนั่นเองค่ะนอกจากเรื่องกฎหมายแล้วนะคะยังมีการตรวจสอบมาตรฐานด้านความสะอาดและสุขลักษณะในการผลิตด้วยค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ออกมามีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคนั่นเองค่ะโดยอีกเรื่องที่น่าสนใจเลยนะคะคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตรวมถึงวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะพร้าวด้วยค่ะสาเหตุที่เราต้องตรวจสอบเรื่องนี้จริงจังเลยนะคะก็เพราะว่าข้อมูลเหล่านี้สามารถให้เจ้าหน้าที่มองเห็นภาพรวมของกระบวนการผลิตได้ชัดเจนขึ้นตัวอย่างเช่นหากมีการรับซื้อมะพร้าวในปริมาณหนึ่งแต่กลับมีผลผลิตออกมามากผิดปกติก็อาจเป็นสัญญาณที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการปนเปื้อนไหมหรืออาจจะใส่น้ำเยอะเกินหรืออาจจะปนเปื้อนอะไรที่ไม่สะอาดนี้เป็นต้นค่ะนอกจากนี้ภาครัฐยังให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียจากโรงงานแปรรูปมะพร้าวด้วยไม่ว่าจะเป็นปัญหากลิ่นน้ำเสียหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนรอบข้างเพราะการผลิตที่ไม่ดีไม่ควรสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะหากพบว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือพบการปลอมเปื้อนน้ำมะพร้าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีเลยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาลุกลามและสร้างผลกระทบในวงกว้างอีกด้วยค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นความพยายามของภาครัฐในการยกระดับการตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางเลยตั้งแต่การผลิตเพื่อให้ผู้บริโภคได้สินค้าที่มีคุณภาพและก็ตรงตามมาตรฐานมากที่สุดค่ะอย่างเพื่อนขวัญนี่ชอบกินน้ำมะพร้าวไหมเอ่ย
2: ชอบค่ะ
1: คือปกตินี่คือเลือกซื้อแบบไหนชอบกินแบบเป็นลูกหรือว่าเป็นขวด
2: จะชอบกินแบบเป็นลูกค่ะเพราะว่าเราได้เห็นจริงๆว่าแบบเนี้ยเขา
1: แบบเฉาะหรือว่าเขาค
2: ั้
1: นมาเองใช่ไหม
2: จากลูกเลย
1: เนาะถือว่าเห็นคนจีนกินเยอะด้วยนะ
2: ใช่ค่ะเหมือนคนจีนเขาก็เหมือนจะชอบกิน
1: เนาะเลยคิดว่าการที่เราแก้ไขปัญหาน้ำมะพร้าวก็ถือว่าเป็นการแก้ไขที่ดีแล้วก็จะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นด้วยนั่นเองค่ะ
3: ใช่เพราะว่าหลายที่เลยน้ำมะพร้าวเราขึ้นชื่อ
1: ใช่ค่ะ
3: อ๋อแล้วก็มะม่วงอีกทุเรียนอีกนะคะอาหารของเรารวมถึงผลไม้รากไม้ในบ้านเราเนี่ยไม่เป็นสองรองใครนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการตรวจสอบมีการดูสถานประกอบการคุมเข้มมาตรการในการผลิตรวมถึงบริหารจัดการนะคะว่าจะต้องกำหนดมาตรการน้ำมะพร้าวแท้ทางกฎหมายให้ชัดเจนและบางทีก็อาจจะเอาเทคโนโลยีชั้นสูงเนี่ยเข้ามาช่วยยกระดับวิสาหกิจชุมชนนะคะพลิกโฉมให้น้ำมะพร้าวหอมได้มาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็ผลผลิตที่คุณภาพสูงด้วยนะคะ ก็ฝากเตือนกันด้วยว่าบางทีอาจจะมีการผสมหรือว่าเอาน้ำตาลเข้าไปผสมจริงมันร
1: ู้
3: สึกได้เลยนะคะ
1: หวานเกินเนาะหรือบางอันก็อาจจะแต่งกลิ่นอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเป็นน้ำใสๆเฉยๆอย่างเงี
3: ้
1: ยค่ะ
3: ก็ฝากกันไว้ตรงนี้ด้วยนะคะก็เป็นข้อมูลดีๆจากทางน้องขวัญแล้วก็น้ององุ่นด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวมาพบกันใหม่11นาฬิกาเป็นต้นไปกับชั่วโมงของเชียงใหม่สเตชันวันนี้นำรายการจากเราไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงพาณิชย์เร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเร่งกระจายสินค้าสู่ตลาดภายในประเทศและเร่งหาตลาดใหม่ทดแทนในระยะยาวเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังควบคุมได้และยึดถ้อยแถลงร่วมเป็นกรอบที่ต้องเดินหน้าต่อไป
1: กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดฉากโจมตีกองบัญชาการกองทัพเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์ฟุตบอลอุ่นเครื่องรายการ AYA Bank Tri Nation Cup 2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีวาระสำคัญพิจารณาทั้งการเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศและการขับเคลื่อนเมกะโปรเจกต์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีวาระสำคัญครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจสังคมและการต่างประเทศด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศอาทิกระทรวงพาณิชย์เสนอการเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรี FTA ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏานและขอความเห็นชอบต่อพิธีสารเพื่อยกระดับเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและความตกลงบางฉบับภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอวาระเพิ่มเติมขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569งบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569กระทรวงคมนาคมเสนอโครงการใหญ่ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายอื่นๆรวม56แห่งพร้อมขอเปลี่ยนวิธีดำเนินงานก่อสร้างทางหลวงสายพังงาสุราษฎร์ธานีรวมถึงรายงานผลการแก้ไขสัญญาจำหน่ายสินค้าปลอดอากรของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทเพื่อป้องกันการทุจริตส่วนวาระอื่นๆที่น่าสนใจเช่นคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569และกระทรวงสาธารณสุขรายงานปัญหาการบริโภคบุหรี่ไฟฟ้าและมีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงรวมถึงกรรมการในหน่วยงานสำคัญต่างๆหลายตำแหน่งกระทรวงพาณิชย์เร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งพร้อมร่วมมือทุกภาคส่วนกระจายสินค้าสู่ตลาดภายในประเทศและสั่งทูตพาณิชย์เร่งหาตลาดใหม่ทดแทนในระยะยาวหลังจากมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากไทย
2: นายสุภกิจสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลมาเลเซียประกาศควบคุมและระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยประกอบด้วยกุ้งขาวแวนนาไมกุ้งกุลาดำกุ้งแชบูไว้กุ้งลายเสือและกุ้งน้ำเงินซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อปริมาณส่งออกของไทยโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้วางมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงอย่างเร่งด่วนโดยในระยะสั้นได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประสานความร่วมมือกับกลุ่มโมเดิร์นเทรดและดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดภายในภูมิภาคทันทีทั้งในพื้นที่ภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเพื่อลดภาระค่าขนส่งและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศสำหรับระยะกลางและระยะยาวได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ไทยในทุกประเทศเร่งจัดหาตลาดใหม่ทดแทนเพื่อกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานงานร่วมกับกรมประมงเพื่อเตรียมเข้าเจรจากับทางการมาเลเซียโดยเน้นย้ำว่ากุ้งไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยและขอให้ทางการมาเลเซียทบทวนมาตรการดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ผ่อนปรนมากกว่าการสั่งระงับการนำเข้าทันที
3: เราก็เร่งหาตลาดทดแทนในเบื้องต้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความรวดเร็วเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเขามีการหยุดในการนำเข้ากุ้งจากไทยเนี่ยเราก็ต้องรีบหาตลาดเลยอย่างทางผู้ประกอบการหรือว่าชาวประมงที่ภาคใต้เราก็หาตลาดในภาคใต้กระจายนะคะภายในภาคใต้ด้วยกันเอง มีการร่วมมือกับ Modern Trade มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนรับทานกุ้งบริโภคกุ้งกันอย่างรวดเร็วอันนั้นก็คือในส่วนของภาคใต้ภาคกลางเราก็มีการช่วยนะคะโดยที่มีการกระจายกันในภาคกลางแล้วก็ส่งไปทางภาคเหนือได้ด้วยแล้วก็ทางภาคตอนออกก็เช่นกันก็มีการกระจายกันในภูมิภาคเนื่องด้วยเราไม่อยากให้มีภาระในเรื่องภาคขนส่งเยอะวันนี้เนี่ยเรามีโครงการไทยช่วยไทยอยู่แล้วในการช่วยระบายสินค้าก็พยายามช่วยกันอันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเป็นการช่วยในเบื้องต้นระยะสั้นเท่านั้นส่วนในเรื่องของทูตพาณิชย์ก็ได้มีการกระจายตัวกันไปนะคะในทุกประเทศก็แจกโจทย์ไปเรียบร้อยแล้วว่าให้หาตลาดเพิ่มเติมให้นะคะก็ทูตพาณิชย์ทุกประเทศก็พยายามช่วยกันในการหาตลาดเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นระยะกลางระยะยาวเพื่อที่จะไม่ให้มีการพึ่งพาตลาดใดตลาดเดียวกันมากเกินไปก็ช่วยกันหลายส่วน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนร่วมกันนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งได้รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐทั้งการช่วยเหลือเฉพาะหน้าและการวางรากฐานแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางไปมาเลเซียเพื่อเจรจาในระดับนโยบายแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวจำนวน5สายพันธุ์โดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวสืบเนื่องมาจากขั้นตอนการตรวจสารปนเปื้อนในปลากระพงขาวของทางมาเลเซียส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงการนำเข้ากุ้งจนกว่าทางมาเลเซียจะเสร็จสิ้นการประเมินระบบควบคุมและป้องกันโรคสัตว์น้ำของไทยทางนี้ได้ประสานงานไปยังนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียเพื่อขอเปิดการเจรจาแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนโดยเบื้องต้นได้ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการเพื่อขอให้ทางมาเลเซียพิจารณายกเลิกคำสั่งระงับดังกล่าวพร้อมทั้งเสนอให้มีการหารือร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของทั้งสองฝ่ายก่อนเพื่อเตรียมข้อมูลรองรับการเดินทางไปเจรจาระดับนโยบายด้วยตนเองต่อไป
5: ตอนนี้ผมตอนทำหนังสือไปในที่นี้นะลูกทีมเกษตรเนี่ยของมาเลเซียก็ขอให้เขาอย่างน้อยในช่วงนี้ยกเลิกเรื่องการกุ้งไทยก่อนได้ไหมครับก็ขออนุญาตไปก่อนแล้วก็ที่ผ่านมาท่านคงทราบข่าวว่าการเจรจาระดับเจ้าหน้าที่ระหว่างกระทรวงเกษตรของไทยกับมาเลเซียมีการหยุดการเจรจาไปเลยนะครับก็เลยผมขอให้ว่าก่อนที่ผมจะไปเนี่ยขอให้ท่านช่วยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของเขามาคุยเรื่องนี้ก่อนเพราะอย่างน้อยมีการคุยในเบื้องต้นเสร็จพอผมไปมันจะได้ง่ายขึ้น
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แสดงความเชื่อมั่นว่าการเจรจาระดับนโยบายในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จเนื่องจากระบบการจัดการและควบคุมโรคสัตว์น้ำของไทยมีมาตรฐานสากลประกอบกับการค้าขายสัตว์น้ำเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศซึ่งคาดว่าจะสามารถปลดล็อกคำสั่งและทำให้กุ้งไทยกลับไปส่งออกยังประเทศมาเลเซียได้ในเร็ววันนี้ชาวนันมาลีรายงาน
0: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมแนะนำให้ดำเนินโครงการอย่างโปร่งใสสนับสนุนเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง
6: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นไปตามที่คาดการไว้ซึ่งจากข้อมูลการใช้จ่ายในช่วง 8-9 วันที่ผ่านมาพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วเกือบ 20,000 ล้านบาทและจะเริ่มเห็นผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจนภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าจะทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและความคึกคักทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เพราะประชาชนส่วนใหญ่นำเงินไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันสร้างประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหญ่เช่นเดียวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบการจับจ่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ซึ่งเป็นร้านค้าระดับหมู่บ้านตำบลจึงประเมินผลของทั้งสองโครงการจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8พร้อมกันนี้ยังเสนอแนะให้ภาครัฐดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบประชาชนหรือร้านค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
7: จริงๆแล้วต้องบอกนะครับว่าวงเงินที่เราพูดโดยรวมเนี่ยก็คือประมาณเกือบ 200 ล้านบาทนะครับที่ประชาชนและรัฐเนี่ยใช้ร่วมกันเพราะผมคิดว่าวงเงินนี้เนี่ยกระทรวงคลังเองก็ประเมินไว้นะครับว่าน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจประมาณ 0.6-0.8% หรือว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสกับปัจจุบันแห่งรัฐจะมีคุณสมบัติพิเศษคือไทยช่วยไทยพลัสการจับจ่ายใช้สอยจะกระจายหลายพื้นที่แต่ถ้าเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสังเกตว่าส่วนใหญ่จะเป็นการให้เงินกับบุคคลที่มีรายได้น้อยเพราะการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะแยกเป็นว่าเศรษฐกิจที่มีรายได้ไม่สูงเนี่ยจะคึกคักผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าถ้าเป็นไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันหมุนทั้งประเทศเพราะคนหลากหลายมาก26ล้านคนใช้จ่ายเต็มที่ไปหมดนะครับสินค้าที่อาจจะเป็นรายได้ปานกลางรายได้สูงรายได้น้อยเป็นโครงการที่ผสมผสานกันแล้วเนี่ยจะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยมีเม็ดเงินหมุนเวียนสะพัดมากขึ้น
6: นายธนวัฒน์ยังมองแนวโน้มการผลักดัน GDP ไทยให้เติบโตว่าหากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางคลี่คลายราคาน้ำมันปรับลดลงจะทำให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตร้อยละ2ประกอบกับแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงมาตรการประหยัดพลังงานหรือการปรับโครงสร้างพลังงานตามพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน400,000 ล้านบาทมีโอกาสที่ทำให้เศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตร้อยละ2-2.5ได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยยอดใช้จ่ายสะสมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40รวมกว่า154 ล้านบาทพร้อมเชิญชวนผู้ค้าลงทะเบียนฟู้ดเดลิเวอรี่เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการใช้สิทธิ
8: ์นางสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คึกคักต่อเนื่องผ่านมากว่า1 สัปดาห์มียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า154 ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้เป็นอย่างดีโดยมีร้านค้าทั้งประเภทอาหารและเครื่องดื่มร้านธงฟ้าร้านโอท็อปร้านค้าทั่วไปเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 9,900 ร้านค้าขณะที่ในวันนี้มีการเปิดระบบลงทะเบียนฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่เวลา6:00 น.ถึง 23:00 น.ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยต้องเป็นธุรกิจประเภทอาหารอาหารว่างหรือเครื่องดื่มที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อยู่ก่อนแล้วเลือกได้เพียง1 แพลตฟอร์ม Delivery เท่านั้นเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจะเริ่มเปิดรับออเดอร์ได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายน ถึง 30 กันยายนนี้จึงขอเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการใช้สิทธิ์ได้สะดวกมากขึ้นสมิทธ์รัตนเชชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องยอดใช้จ่ายสูงกว่า400 ล้านบาทมากเป็นอันดับที่12จาก22เมืองหลักที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด
9: นายวรสิทธิ์จาตุรัตน์คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าบรรยากาศการจับ

0: ฝ่ายปกครองอำเภอฝางร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเปราะบางในการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569
1: ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าทางอำเภอได้บูรณาการร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอสม.ลงพื้นที่เชิงรุกช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเองได้ในการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนให้ยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่าน5ช่องทางหลักกลุ่มผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มตกหล่นและกลุ่มรายใหม่โดยผลการดำเนินงานล่าสุดสามารถช่วยเหลือให้กลุ่มผู้ตกหล่นและกลุ่มรายใหม่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,707 รายซึ่งเจ้าหน้าที่จะยังคงเดินหน้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
0: ด้านจังหวัดอำนาจเจริญเร่งช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตกหล่นกว่า 5,012 คนพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึง
2: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยเน้นการเข้าถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ที่อาจตกหล่นจากระบบจำนวน 5,012 คนเพื่อให้ได้รับสิทธิ์และสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงนายเสนีส้วมเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองทั้ง7อำเภอบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจข้อมูลประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการลงทะเบียนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญมุ่งยกระดับการเข้าถึงสวัสดิการของประชาชนอย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
0: อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนของประชาชนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: นายกรกฎบุญมามิ่งนายอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีติดตามการดำเนินการยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนโดยธนาคารธ.ก.ส.สาขาม่วง30ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลเหล่าบกตำบลไผ่ใหญ่ตำบลหนองหางและตำบลนาเลิงโดยฝ่ายปกครองในพื้นที่จัดประชุมชี้แจงการสำรวจและรับลงทะเบียนสำหรับกลุ่มตกหล่นรวมทั้งผู้ที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนอกจากนี้ฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางในการสำรวจและลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสำหรับอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีจนถึงขณะนี้รับลงทะเบียนสำหรับกลุ่มตกหล่นแล้วจำนวน179รายจากจำนวน815รายและกลุ่มประชาชนที่ยังไม่เคยรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการประชาคมของคณะกรรมการหมู่บ้านรับลงทะเบียน381รายกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์นายกรัฐมนตรีย้ำความร่วมมือตำรวจไทยกับ FBI ผนึกกำลังปราบอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์เดินหน้าสร้างเครือข่ายความมั่นคงรับมือภัยคุกคามยุคใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะผู้จัดการประชุม FBINational Academy Associates Asia Pacific Chapter Retraining Conference ครั้งที่26ได้โอกาสเข้าเยี่ยมคารวะโดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาคมนักเรียนเก่า FBI NA แห่งประเทศไทยที่เป็นเจ้าภาพจากการประชุมในครั้งนี้ซึ่งตรงกับวาระครบรอบ40ปีของสมาคมสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศมีต่อประเทศไทยและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยกับเครือข่าย FBI National Academy ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าภัยคุก

0: ามในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนมากขึ้นโดยเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกรัฐบาลไทยจึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือกับ FBI และเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศควบคู่กับการยกระดับเทคโนโลยีบุคลากรและกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบรวมทั้งยืนยันความพร้อมของประเทศไทยในการสานต่อความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่นำไปสู่ความปลอดภัยความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในทุกประเทศด้านคณะผู้จัดการประชุมกล่าวชื่นชมบทบาทของประเทศไทยในการเป็นพันธมิตรสำคัญด้านการบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคและขอบคุณสำหรับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองการสืบสวนและติดตามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์และอาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งส่งผลให้การดำเนินคดีการติดตามทรัพย์สินและการช่วยเหลือผู้เสียหายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังควบคุมได้และยึดถ้อยแถลงร่วมเป็นกรอบที่ต้องเดินหน้าต่อไป
1: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็เป็นสถานการณ์เปราะบางโดยไทยยังยึดมั่นถ้อยแถลงร่วมจอยสเตทเมนต์ที่ดำเนินการไว้และสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ระดับท้องถิ่นยังพอพูดคุยกันได้แม้จะมีการโต้เถียงกันบ้างเล็กน้อยเพื่อประคับประคองให้เดินหน้าต่อไปส่วนท่าทีของสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาที่ออกมาเคลื่อนไหวในขณะนี้นายชัดชัยกล่าวว่าเข้าใจว่าต้องพูดในลักษณะนั้นส่วนจะเป็นการพูดเพื่อต้องการหาเสียงหรือไม่คงตอบยากแต่ในส่วนของไทยมีแนวทางที่เหมาะสมตามที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์และต้องเตรียมพร้อมและประเมินติดตามท่าทีอย่างใกล้ชิดต่อไปพร้อมย้ำว่าถ้อยแถลงร่วมยังเป็นกรอบที่ต้องเดินหน้าต่อไปกนิกาแก้วใสรายงาน
0: ด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมปฏิเสธกระแสข่าวผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้พร้อมระบุว่าได้รับแจ้งกรณีจีนจัดหารถถังให้กัมพูชาก่อนหน้านี้แล้วพลเรือตีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมปฏิเสธถึงกระแสข่าวว่ามีผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมวันนี้เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บังคับบัญชาระดับสูงติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศดังนั้นข่าวดังกล่าวจึงไม่น่าเป็นไปได้อย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงกลาโหมได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของสำนักนโยบายและแผนกลาโหมซึ่งรับผิดชอบในการรับรองแขกต่างประเทศในการเยือนกระทรวงกลาโหมได้คำตอบยืนยันว่าไม่มีผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ามาพบวันนี้เช่นกันสำหรับกรณีกระแสข่าวการถ่ายโอนรถถังจากประเทศจีนให้แก่กัมพูชานั้นได้เคยมีผู้แทนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารจีนประสานและแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบเรื่องดังกล่าวก่อนหน้านี้แล้วโดยระบุว่าการจัดหารถถังของฝ่ายกัมพูชาอยู่ภายใต้โครงการจัดหาของกัมพูชาก่อนเกิดเหตุการณ์ปะทะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และข้อกังวลต่อนโยบายภาครัฐเข้าหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ตามประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนและข้อกังวลต่อการดำเนินนโยบายภาครัฐเข้าหารือในที่ประชุมเช่นนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยพักดีหารือด้านความมั่นคงและการต่างประเทศมีการนำเสนอข้อกังวลเกี่ยวกับกรณีข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาภายหลังการยกเลิก MOU 2544และประเด็นการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ด้วยขอให้รัฐบาลพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผลประโยชน์ของประเทศ
2: เรามีสิทธิ์อันชอบธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะเวลาของการเกิดข้อพิพาทหรือแม้แต่ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับเกาะและข้อพิพาททางบกดังนั้นไทยเรามีความชอบธรรมที่จะไม่เข้าร่วมสิ่งที่ต้องฝากถามไปยังท่านศรีศักดิ์ก็คือทำไมท่านจึงยอมเข้าร่วมแบบง่ายๆการที่ไทยเดินหน้าเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับมันมีความเสี่ยงเนื่องจากว่ามันมีกระบวนการของต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจึงมีความเสี่ยงที่ทำให้ผลไม่ออกมาเป็นไปตามที่เราคิดว่าเราชนะแน่ๆอย่ามั่นใจนะครับท่าทีของกัมพูชามีความชัดเจนว่าต้องการใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับไปในทางไม่ชอบนั่นคือต้องการจะประนอมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเล ถ้าเราไม่สามารถเบรกเกมได้ตั้งแต่ต้นทำให้กระบวนการนี้มันคือ MOU 44ที่มีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมันอันตรายมาก
1: ขณะเดียวกันสมาชิกยังได้สะท้อนปัญหาในพื้นที่อาทิปัญหาแรงงานผิดกฎหมายในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครความกังวลต่อมาตรฐานความปลอดภัยในโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินในจังหวัดเชียงใหม่และปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบและจัดสรรงบประมาณเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืนชวิษาปทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงกรณีกรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้โรงงานเหล็กซินเคยวนกลับมาดำเนินการหากสินค้าไม่ได้มาตรฐานสามารถสั่งปิดโรงงานอีกครั้งได้ทันที
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากกรณีข้อกังวลของประชาชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซินเคยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินกิจการโรงงานตามปกติอีกครั้งถือเป็นดุลพินิจและการดำเนินการของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งไม่ได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐมนตรีโดยตรงทางนี้ได้รับรายงานเบื้องต้นว่าทางบริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบถ้วนตามเงื่อนไขข้อเสนอในการสั่งปิดโรงงานตามกฎหมายแล้วโดยในวันพรุ่งนี้จะนำข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดไปชี้แจงในการตอบกระทู้สดของฝ่ายค้านในสภาเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลายฝ่ายมีความกังวลโดยยึดถือความปลอดภัยของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญยืนยันว่าหากเหล็กที่ผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกทางหน่วยงานจะมีคำสั่งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันทีและหากปรับปรุงแล้วยังไม่สามารถทำได้ตามมาตรฐานก็จะมีคำสั่งปิดโรงงานอีกครั้งเพื่อสร้างความอุ่นใจและรับประกันความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเด็ดขาด
4: โอ้ถ้าเหล็กออกมาแล้วนะครับมันไม่มีมาตรฐานไม่ได้มอกตามที่กำหนดเอาไว้อันนี้ก็จะเป็นเหตุสำคัญในการที่เราจะขอให้เขาไปปรับปรุงแล้วถ้าปรับปรุงแล้วยังไม่ได้ก็จะต้องปิดโรงงานลงอีกครั้งหนึ่งในการที่จะทำให้สินค้าที่ออกมาเนี่ยคือไม่ว่าจะออกจากสายการผลิตโดยเทคโนโลยีใดนะครับผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรมตามที่ได้กำหนดเอาไว้
3: สำหรับประเด็นข้อสงสัยเรื่องการก่อสร้างและการใช้เตาหลอมหรือเตาปรุงของโรงงานดังกล่าวที่กำหนดให้มีการสร้างตั้งแต่แรกแต่ทางโรงงานไม่ได้มีการดำเนินการสร้างนั้นเบื้องต้นได้รับรายงานว่าทางโรงงานสามารถใช้เตาที่มีอยู่เดิมในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเหล็กได้จึงอาจไม่มีความจำเป็นต้องใช้เตาปรุงซึ่งตนเองจะทำการตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงจากเอกสารรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดอีกครั้งปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการสั่งเร่งสอบข้อเท็จจริงกรณีครูพละให้นักเรียนป.4กระโดดตบ 1,000 ครั้งจนได้รับบาดเจ็บ
5: นายจติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีครูสอนวิชาพละศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมาศึกษาสุรินทร์สั่งให้นักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่4กระโดดตบถึง 1,000 ครั้งจนได้รับบาดเจ็บที่น่องและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยระบุว่าขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำของครูผู้เกี่ยวข้องแล้วพร้อมกำชับให้เร่งสรุปผลโดยเร็วขณะที่นักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บออกจากโรงพยาบาลแล้วและอยู่ระหว่างพักฟื้นที่บ้านซึ่งโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนทดแทนและติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดโฆษกกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ห้ามการดำเนินการด้านวินัยแต่การลงโทษนักเรียนทุกกรณีต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลความเหมาะสมหลักวิชาชีพครูและต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เรียนโดยเด็ดขาดไม่ควรใช้อารมณ์เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจพร้อมเตือนว่าการกระทำเพียงครั้งเดียวอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจและอนาคตของเด็กรวมถึงกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมที่มีต่อวิชาชีพครูในภาพรวมด้วยเจรวันช่วยเท้ารายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับโครงสร้างบริหารจัดการน้ำให้เกิดความคล่องตัวและยกระดับระบบพยากรณ์แจ้งเตือนภัยเพื่อรับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
6: นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าสธนช.ได้ประเมินสถานการณ์สภาพอากาศปีนี้ที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศรวมถึงพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติอาจนำไปสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งขณะเดียวกันปีนี้คาดว่าประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนประมาณ 1-2 ลูกดังนั้นเพื่อให้การรับมือภัยพิบัติต่างๆเป็นไปอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดสธนช.ได้เสนอแนวทางการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเชื่อมโยงอำนาจหน้าที่ระหว่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพุทธศักราช2561 และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550ด้วยการปรับโครงสร้างให้เกิดความคล่องตัวแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระดับได้แก่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติและศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์สนับสนุนข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมุ่งเน้นบูรณาการบริหารจัดการน้ำในช่วงภาวะวิกฤตให้มีความเป็นเอกภาพรวดเร็วยกระดับการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ภาคประชาชนรวมถึงลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคนเท่ากัน
8: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยธุรกิจจะมีความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีอัมมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำในฐานะของประชาชนในฐานะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการSMEเองเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักถึงการไม่รับไม่ให้ไม่สนับสนุนและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมการทุจริตเป็นหนทางแห่งการสร้างหายนะทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำลายประเทศชาติตามมาด้วยครับ
7: ความยุติธรรมไม่ควรถูกซื้อขายส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
9: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
10: กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่ระบุว่า IRGC ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีกองบัญชาการกองทัพเรือที่5ของกองทัพสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ที่บาเรนในวันนี้เพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารในเขตซิริกเขตจาสและเกาะเกสทางตอนใต้ของอิหร่านกองกำลัง IRGC ยังอ้างว่าสามารถสกัดกั้นโดรนของสหรัฐรุ่น NQ9 ในจังหวัดบูเชทางตอนใต้ของอิหร่านพร้อมเตือนว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงที่สุดหากสหรัฐยังคงเดินหน้าโจมตีดินแดนของอิหร่านต่อไปถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมอ้างว่าการที่กองทัพสหรัฐโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านครั้งล่าสุดเพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซ
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของอังกฤษแคนาดาฝรั่งเศสและนอร์เวย์เมื่อวานนี้ที่ประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่โดยสั่งห้ามนายเบซาเลสสมูลิสรัฐมนตรีคลังอิสราเอลรวมถึงผู้นำองค์กรการตั้งถิ่นฐานและกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานหัวรุนแรงเดินทางเข้าฝรั่งเศสนอกจากนี้ยังใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อเครือข่ายของอิสราเอลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาเงินทุนการเอื้ออำนวยและก่อความรุนแรงในพื้นที่เขตเวสต์แบงก์ทั้งนี้ถ้อยแถลงการร่วมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานหัวรุนแรงรับผิดชอบความรุนแรงต่อพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่เขตเวสต์แบงก์พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ดังกล่าวหากยังคงเพิกเฉยจะเผชิญมาตรการคว่ำบาตรที่รุนแรงยิ่งขึ้นด้านกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการปฏิเสธมาตรการดังกล่าวโดยระบุว่ารัฐบาลประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการควบคุมการต่อต้านชาวยิวและพยายามยัดเยียดจุดยืนทางการเมืองเกี่ยวกับสิทธิของชาวยิวในการตั้งถิ่นฐานในดินแดนของอิสราเอลพร้อมยืนยันว่าชาวอิสราเอลมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี
10: ้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศต่างๆเร่งยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา นายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าภารกิจและความสำคัญสูงสุดของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังคงเป็นการปกป้องสุขภาพของประชาชนชาวอเมริกันและป้องกันไม่ให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาเกิดขึ้นในดินแดนของสหรัฐทั้งนี้ส่วนควบคุมและป้องกันโรคแอฟริกายืนยันว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเพิ่มขึ้นเป็น608รายในจำนวนนี้เสียชีวิต102ราย
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคลอเดียชัยบรามประธานาธิบดีของเม็กซิโกเมื่อวานนี้ที่ให้คำมั่นว่าเม็กซิโกจะยังคงส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทุกรูปแบบให้แก่คิวบาต่อไปซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์อันยาวนานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างเม็กซิโกและคิวบาประธานาธิบดีชัยบามยังเน้นย้ำว่าเม็กซิโกจะทำทุกวิถีทางภายใต้ขอบเขตอำนาจที่มีอยู่เพื่อเดินหน้าให้ความช่วยเหลือแก่คิวบาต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่สหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรและปิดล้อมด้านพลังงานของคิวบาซึ่งตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมาเม็กซิโกให้ความช่วยเหลือคิวบามาโดยตลอดและพร้อมจะช่วยเหลือต่อไปเนื่องจากคิวบาต้องการความช่วยเหลือเหล่านี้อย่างแท้จริงต่อไปเราฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ทับช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยทีมอันดับ93ของโลกบุกไปเสมอทีมชาติจีนทีมอันดับ94ของโลกถึงถิ่นจินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์0ประตูต่อ0ซึ่งจากผลการแข่งขันทั้ง2นัดในฟีฟ่าเดย์รอบนี้คะแนนอันดับโลกของไทยลดลง 1.33 คะแนนหล่นลงมารั้งอันดับ94ของโลกส่วนจีนเพิ่มขึ้น 3.21 คะแนนจากผลชนะสิงคโปร์3ประตูต่อ1และเสมอไทย0ประตูต่อ0ขยับขึ้นไปรั้งอันดับ92ของโลกสำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการ AFF ฮุนไดคัพ2026ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมต่อไปด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงสนามอุ่นเครื่องนัดที่3ที่ปทุมธานีสเตเดียมแพ้ให้กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์2ประตูต่อ5ขณะที่ทัพชบาแก้วทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับ50ของโลกลงอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในรายการ AYA Bank Tri Nation Cup 2026เสมอทีมชาติเมียนมาทีมอันดับ55ของโลก1ประตูต่อ1ทำให้จบทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยการชนะ1เสมอ1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโกโบเอสปอร์เต้สื่อจากประเทศบราซิลรายงานว่าอาการบาดเจ็บของเนย์มาร์สตาร์ของทัพแซมบ้าอาจหายเร็วกว่าที่กำหนดและมีโอกาสที่จะกลับมาฟิตสมบูรณ์ก่อนเกมเปิดสนามกับโมร็อกโกแม้เดิมทีทีมแพทย์ของบราซิลจะตั้งเป้าให้กองหน้าจอมเทคนิครายนี้กลับมาลงสนามในเกมนัดที่2ที่จะพบกับเฮติสำหรับบราซิลอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับโมร็อกโกเฮติและสกอตแลนด์โดยจะลงประเดิมสนามในฟุตบอลโลกหนนี้พบกับโมร็อกโกในเช้าวันที่14มิถุนายนเวลา 5:00 น.ตามเวลาประเทศไทยโอมาอาตันผู้ตัดสินชาวโซมาเลียออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาเพื่อทำหน้าที่ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายทางที่ได้รับการคัดเลือกจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าให้เป็นหนึ่งในผู้ตัดสิน52คนของทัวร์นาเมนต์อาตันเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ว่าเขามีเอกสารและวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐถูกต้องครบถ้วนแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าเมืองทำให้พลาดโอกาสทำหน้าที่ในศึกฟุตบอลโลกซึ่งเป็นความฝันสูงสุดในชีวิตการเป็นผู้ตัดสินโดยการได้ตัดสินในฟุตบอลโลกจะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้กับชาวโซมาเลียท่ามกลางความท้าทายที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ทั้งนี้สำหรับอาตันถือเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินชั้นนำของทวีปแอฟริกาเคยทำหน้าที่ในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นและได้รับรางวัลผู้ตัดสินยอดเยี่ยมแห่งปี2025จากสมาพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาเรอัลมาดริดยอดทีมจากศึกลาลีกาสเปนออกแถลงการยืนยันว่าได้ยื่นข้อเสนอ150ล้านยูโรเพื่อขอซื้อฮูเลียนอัลวาเรสกองหน้าวัย26ปีของแอตเลติโกมาดริดหลังจากคณะกรรมการบริหารของสโมสรประชุมหารือกันแล้วในวันที่9มิถุนายนซึ่งทางแอตเลติโกมาดริดได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยโดยอ้างอิงถึงเงื่อนไขการฉีกสัญญาของนักเตะโดยฮูเลียนอัลวาเรส มีสัญญาอยู่กับทัพตราหมีถึงปี2030และมีค่าฉีกสัญญาอยู่500ล้านยูโรศึกมอโตครอสชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่นรายการ All Japan Motocross Championship 2026สนามที่4ที่สปอร์ตแลนด์ซูโกะประเทศญี่ปุ่นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานีโมจิรัตวรรณลักษณ์นักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากทีม Honda HRC Asia ลงแข่งขันในรุ่นใหญ่ที่สุด IA1 และยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันสนามนี้จิรัตทำเวลาในรอบควอลิฟายได้2นาที 2.771 วินาทีรั้งอันดับ11ก่อนเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศซึ่งแบ่งออกเป็น2ฮีทฮีทละ30นาทีบวกอีก1รอบสนามโดยในฮีทแรกนักบิดไทยเข้าเส้นชัยอันดับ12เก็บเพิ่ม19คะแนนส่วนฮีทที่2เกิดอุบัติเหตุปะทะกับนักแข่งเจ้าถิ่นจนได้รับบาดเจ็บแต่ยังฝืนแข่งจนจบเรสในอันดับที่21เก็บเพิ่มอีก10คะแนนสรุปผลงานสนามซูโกะทัวร์นาเมนต์2026จิรัตจบอันดับ16ของรายการเก็บได้29คะแนนส่งผลให้มีคะแนนสะสมรวมทั้งฤดูกาล166คะแนนรั้งอันดับ12ของตารางคะแนนสะสมจากนักแข่งทั้งหมด34คนสำหรับการแข่งขันสนามที่5รายการไชน่าทัวร์นาเมนต์2026จะมีขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายนนี้ที่สนามเซรากินพาร์คโคราคุเอ็นเมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125เล็กซัสอิลครีโอเพนที่สหราชอาณาจักรในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ166ของโลกแพ้อาคาชาอูโฮโบจากสหรัฐอเมริกามืออันดับ180ของโลก0ต่อ2เซต6ต่อ7ไทยเบรก3ต่อ7และ0ต่อ6หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกศึกเทนนิส WTA 500รายการ Queen Club Championship ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหญิงคู่เซเรน่าวิลเลียมอดีตนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันจับคู่กับวิกตอเรียเอ็มโบโก้ดาวรุ่งวัย19ปีชาวแคนาดามืออันดับ9ของโลกเอาชนะคู่มือวางอันดับ3ของรายการเอรินลุดลิฟกับนิโคลเมลิชามาร์ติเนส2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ2และ6ต่อ2เพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดตัวย้ายร่วมทีมดัลลัสพาวส์แชมป์วอลเลย์บอลหญิงเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอลสหรัฐอเมริกาฤดูกาล2026อย่างเป็นทางการสำหรับอัชราพรคงยศถือเป็นหนึ่งในนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ผ่านประสบการณ์บนเวทีระดับสูงมาอย่างโชคโชนทั้งในลีกญี่ปุ่นกับทีม NEC Red Rocket ระหว่างปี2023ถึง2025และในลีกตุรกีกับทีมซาริเยอร์เบเลดิเยซีระหว่างปี2021ถึง2023พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open สนามที่2ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้โดยใช้เส้นทางในอำเภอเมืองกำแพงเพชรขณะที่นายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรยินดีต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันมั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกพร้อมเชิญชวนนักปั่นและผู้ติดตามมาสัมผัสเสน่ห์เมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรปริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล13ถึง29มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าสาธุการคำว่าสาธุการประกอบด้วยคำว่าสาธุกับการคำว่าสาธุแปลว่าดีแล้วชอบแล้วส่วนคำว่าการแปลว่างานสิ่งหรือเรื่องที่ทำผู้ทำในภาษาไทยสาธุการใช้เป็นคำกริยาหมายถึงกล่าวหรือเปล่งเสียงว่าดีแล้วเช่นในไตรภูมิกถามีข้อความว่าเทพดาเขียนชื่อผู้กระทําบุญใส่ในแผ่นทองนำไปให้พระยายมราชพระยายมราชก็จบใส่หัวแล้วก็สาธุการอนุโมทนายินดีเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงการเปล่งวาจาว่าดีแล้วเช่นในปฐมสมโพธิกถาเทวดาทราบข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะประสูติก็ชวนกันกระทำสาธุการคำว่าสาธุการนำมาใช้เป็นชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาทย์ใช้บรรเลงในพิธีกรรมเพื่อบูชาหรืออัญเชิญพระรัตนตรัยเทพดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และใช้เพื่อแสดงกิริยานบไหว
13: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: วิกฤตพลังงาน
15: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
16: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
0: ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น
10: 12:49 รับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02424-0004มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชาในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือทาง LINE ID 080-404-2493 สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02354-7391-2กรมการแพทย์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาอายุรศาสตร์นายแพทย์ปฏิบัติการสาขาจักษุวิทยาและนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงพยาบาลราชวิถี2รังสิตนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาอายุรศาสตร์สถาบันโรคทรวงอกประจำโรงพยาบาลเลิศศิลป์นายแพทย์ปฏิบัติการสาขาจักษุวิทยาประจำสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลราชวิถีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำสถาบันประสาทวิทยาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำสถาบันมะเร็งแห่งชาติพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลานักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการประจำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงผู้สนใจสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์hr-dms.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11มิถุนายน2569ไม่เว้นวันหยุดราชการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัลPrime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe Cities ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ส่งผลงานได้ทางอีเมล kulleab@gmail.com สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์08-4685-1002และ09-5669-3301สำนักงานศาลปกครองสูงสุดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดแทนตำแหน่งที่ว่าง ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจฉันทะให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ที่สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครองชั้น2อาคารศาลปกครองสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคาร4เลขที่120ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ดูรายละเอียดและสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ admincourt.go.th สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-0775และที่สายด่วน1355ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคาถา5ยอป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าท่านผู้ฟังครับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปี2569ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้วจำนวน5รายสาเหตุส่วนหนึ่งจากการไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรคในบางรายเคยมีประวัติได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อนแต่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนซ้ำหลังถูกสุนัขกัดกรมควบคุมโรคจึงมีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวนำสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและหากประชาชนที่ถูกสัตว์กัดข่วนหรือสัมผัสน้ำลายของสัตว์เข้าทางบาดแผลหรือเยื่อเมือกอ่อนโดยเฉพาะสัตว์ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือได้รับครั้งล่าสุดเกิน1ปีหรือไม่ทราบประวัติวัคซีนลูกสัตว์ที่เกิดจากแม่ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนหรือไม่ทราบประวัติวัคซีนได้รับวัคซีนยังไม่ครบตามกำหนดหรือสัตว์ที่เคยได้รับวัคซีนแต่มีอาการป่วยหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่โดยให้น้ำไหลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย15นาทีก่อนรักษาบาดแผลโดยการใส่ยาฆ่าเชื้อและรีบไปพบแพทย์รวมทั้งให้กักขังสัตว์ที่กัดหรือเลียเพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย10วันหากสุนัขหรือแมวตายให้รีบแจ้งผู้นำชุมชนที่อยู่ใกล้ที่สุดและแจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อส่งซากสัตว์สงสัยที่เพิ่งตายตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการและไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับวัคซีนที่สถานพยาบาลหลังถูกกัดข่วนหรือสัมผัสน้ำลายสัตว์ดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีคาถา5ยอลดความเสี่ยงถูกสุนัขกัดหรือทำร้ายโดยการยึดหลักคาถา5ยอคือ1อย่าแย่ให้สุนัขโมโหหรือโกรธ2อย่าเหยียบหางหัวตัวขาหรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆตกใจ3อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า4อย่าหยิบชามข้าวหรือย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหาร5อย่ายุ่งหรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆนอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422จบบทความประจำวันเรื่องคาถา5ยอป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
17: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
2: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุ้เตื้อ
2: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูดการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะพบเจอกันอีกแล้วนะคะกับสาระสุขภาพนำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันในประเด็นแรกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะหยุดหายใจขณะหลับค่ะยังรวมไปถึงอาการแล้วก็สัญญาณเตือนที่ท่านผู้ฟังควรทราบกันด้วยนะคะหลายๆคนอาจจะมองข้ามในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตนเองนั้นอยู่ตกอยู่ในภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะคะเรามาเกริ่นกันก่อนว่าภาวะหยุดหายใจขณะหลับนั้นคืออะไรเป็นความผิดปกติของการนอนหลับที่ร้ายแรงด้วยนะคะและก็พบบ่อยซึ่งผู้ป่วยจะหยุดหายใจชั่วคราวซ้ำๆในระหว่างที่นอนหลับค่ะทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมากนะคะถ้าหากว่าไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสมอาการเหล่านี้อาจจะเป็นสัญญาณเตือนที่คุณนั้นไม่ควรมองข้ามค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยในประเด็นนี้กันต่อนะคะพักกันตรงนี้สักครู่ค่ะ

ะว่าหยุดหายใจขณะหลับนั้นนะคะเกิดขึ้นเมื่อทางเดินหายใจส่วนบนถูกปิดกั้นบางส่วนหรือว่าทั้งหมดค่ะทำให้การหายใจนั้นหยุดชะงักเป็นช่วงๆในระหว่างที่เรานอนหลับนะคะสมองก็จะรับรู้ถึงการขาดออกซิเจนและส่งสัญญาณให้ร่างกายนั้นตื่นขึ้นเพื่อที่จะหายใจทำให้เกิดการสะดุ้งตื่นหายใจเฮือกใหญ่หรือว่าสำลักแม้ว่าผู้ป่วยอาจจะไม่ได้จำไม่ได้นะคะว่าตนเองได้ตื่นขึ้นมาแต่การหยุดหายใจซ้ำๆนี้ส่งผลทำให้คุณภาพการนอนหลับนั้นลดลงอย่างมากค่ะส่วนอาการนะคะแล้วก็สัญญาณเตือนนั้นในส่วนของภาวะหยุดหายใจขณะหลับสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆเลยก็คืออาการที่เกิดขึ้นในระหว่างหลับและอาการที่เกิดขึ้นในเวลากลางวันด้วยนะคะมาดูในส่วนแรกกันก่อนอาการที่เกิดขึ้นในขณะหลับสังเกตได้ก็คือจากคนใกล้ชิดนั่นแหละค่ะจะมีการกรนเสียงดังและผิดปกตินี่คืออาการที่พบบ่อยที่สุดนะคะแล้วก็เป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนที่สุดของการหยุดหายใจขณะหลับเสียงกรนจะดังมากและไม่สม่ำเสมออาจจะมีช่วงที่เสียงกรนนั้นเงียบไปสักพักหนึ่งแล้วก็ตามมาด้วยเสียงหายใจเฮือกหรือว่าสำลักนะคะหยุดหายใจเป็นช่วงๆค่ะคนที่นอนอยู่ข้างๆนะคะอาจจะสังเกตถึงอาการนี้ได้ก็คือผู้ป่วยนั้นจะหยุดหายใจไปชั่วขณะก่อนที่จะกลับมาหายใจอีกครั้งด้วยเสียงเฮือกใหญ่แล้วก็จะมีอาการหายใจเฮือกใหญ่สะดุ้งตื่นสำลักนะคะการที่ร่างกายพยายามจะกลับมาหายใจใหม่หลังจากการหยุดหายใจทำให้เกิดอาการเหล่านี้นั่นเองรวมถึงอาการกระสับกระส่ายขณะนอนหลับนะคะผู้ป่วยก็จะพลิกตัวไปมาหรือว่ามีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติขณะที่นอนหลับอยู่ค่ะและก็ยังมีเหงื่อออกมากผิดปกติในเวลากลางคืนด้วยนะคะซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามของร่างกายในการที่จะหายใจนั่นเองค่ะส่วนกลุ่มประเภทที่2นั่นคืออาการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวันสังเกตได้จากตัวผู้ป่วยเองนะคะก็คืออาจจะมีอาการง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวันแม้ว่าคุณจะนอนครบ7 ถึง 8 ชั่วโมงแล้วก็ตามแต่ก็ยังรู้สึกว่าง่วงซึมตลอดเวลาง่วง

ในที่ทำงานง่วงระหว่างขับรถแน่นอนว่าเป็นอันตรายอย่างมากเลยทีเดียวนะคะรวมถึงมีอาการปวดศีรษะในช่วงตอนเช้าก็เป็นผลมาจากการที่สมองนั้นได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอในระหว่างคืนนั่นเองค่ะมีสมาธิสั้นขี้ลืมนะคะการที่เรานอนหลับไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อการนอนต่อการทำงานของสมองของเราทำให้เกิดอาการแบบนี้แล้วก็มีอาการนั่นคือหงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนนะคะการพักผ่อนไม่เพียงพอแน่นอนว่าก็จะส่งผลต่ออารมณ์ของเราเช่นเดียวกันค่ะเวลาตื่นนอนนะรู้สึกว่าไม่สดชื่นนะคะเหมือนกับนอนยังไม่เต็มอิ่มนะคะไม่ได้พักผ่อนอย่างแท้จริงมีอาการคอแห้งหรือว่าเจ็บคอในตอนเช้าเป็นผลมาจากการหายใจทางปากตลอดคืนค่ะความต้องการขออภัยค่ะตื่นมาแล้วก็ปัสสาวะบ่อยผิดปกติในเวลากลางคืนด้วยนะคะการที่หยุดหายใจนั้นอาจจะส่งผลต่อการทำงานของระบบควบคุมปัสสาวะได้นี่ล่ะเขาก็เป็นอาการทั้งหมดนะคะทั้งที่คนใกล้ชิดต้องเป็นคนสังเกตอาการด้วยแล้วก็ตัวผู้ป่วยเองสามารถสังเกตได้จากตัวเองด้วยนะคะถ้าหากว่าคุณหรือคนใกล้ชิดก็ตามมีอาการอย่างน้อย 2-3 ข้อในที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการกรนเสียงดังผิดปกติและมีการหยุดหายใจขณะหลับควรรีบไปพบแพทย์ค่ะเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมการที่คุณปล่อยทิ้งไว้อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงขึ้นเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะหรือแม้กระทั่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการหลับในนี่แหละค่ะฉะนั้นการที่เราทำความเข้าใจถึงอาการของภาวะหยุดหายใจขณะหลับเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถสังเกตและตระหนักถึงความผิดปกติได้อย่างรวดเร็วแน่นอนว่าก็จะนำไปสู่การรักษาที่ทันท่วงทีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในการนอนหลับนี่แหละค่ะลองสังเกตตัวเองดูนะคะอย่างที่ได้บอกไปถ้าหากว่าคุณมีอาการอย่างน้อย 2-3 ข้ออย่างที่ได้กล่าวไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการกรนเสียงดังควรรีบไปพบแพทย์เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามสาระสุขภาพในเรื่องอื่นกันต่อค่ะ

ในช่วงนี้มาเช็คกันหน่อยนะคะสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังเสี่ยงต่อภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือว่าต่ำอยู่หรือเปล่าในขณะนี้นะคะแล้วระดับน้ำตาลในเลือดคือตัวชี้วัดสำคัญเลยทีเดียวของสุขภาพของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะคะการที่ระดับน้ำตาลในเลือดนั้นสูงหรือว่าต่ำเกินไปล้วนเป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะและอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงถึงชีวิตได้การที่เราสังเกตอาการภาวะน้ำตาลในเลือดสูงแล้วก็ต่ำเหล่านี้นะคะจะทำให้เรานั้นรู้วิธีที่จะรับมืออย่างทันท่วงทีจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะคะที่คุณแล้วก็คนรอบข้างนั้นควรรู้ด้วยค่ะภาวะน้ำตาลในเลือดสูงนะคะคือภาวะที่ระดับของน้ำตาลกลูโคสในเลือดสูงกว่าปกติโดยทั่วไปจะถือว่ามีน้ำตาลในเลือดสูงเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่า99มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะหลังอดอาหาร8ชั่วโมงและเกิน140มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรมื้อหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงด้วยสาเหตุหลักเลยที่พบได้บ่อยนั่นคือในผู้ป่วยเบาหวานค่ะเกิดจากการควบคุมระดับน้ำตาลไม่ดีพอเช่นทานยาหรือว่าฉีดอินซูลินไม่สม่ำเสมอหรือยาไม่เพียงพอยังรวมไปถึงในเรื่องของการทานอาหารนั่นคือการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินไปการเคลื่อนไหวด้วยนะคะนั่นหมายความว่าไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าเคลื่อนไหวน้อยกว่าปกติรวมถึงความเครียดค่ะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนที่เพิ่มน้ำตาลในเลือดออกมาและการเจ็บป่วยรวมถึงการติดเชื้อนะคะเมื่อร่างกายเกิดอาการเหล่านี้ระบบภูมิคุ้มกันจะทำงานหนักค่ะและอาจจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดนั้นสูงขึ้นรวมไปถึงยาบางชนิดเช่นยาสเตียรอยด์ด้วยนะคะอาการของภาวะน้ำตาลในเลือดสูงคืออาการที่เกิดขึ้นมักจะค่อยๆเกิดขึ้นนะคะคือปัสสาวะบ่อยผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลากลางคืนกระหายน้ำมากผิดปกติดื่มน้ำเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกว่าคอแห้งมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะคะแม้ว่าจะพักผ่อนเพียงพอแล้วก็ตามน้ำหนักลดผิดปกติทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนักหรือว่าทานอาหารเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมด้วยมีอาการตาพร่ามัวค่ะการมองเห็นที่ไม่ชัดเจนหรือรู้สึกเหมือนกับมีหมอกมาบังแผลก็หายช้านะคะถ้าหากว่าเป็นแผลถลอกแผลจากการผ่าตัดหรือว่ารอยขีดข่วนใช้เวลานานเลยกว่าจะหายเป็นปกตินะคะแล้วก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าอาจจะมีอาการรู้สึกยิบยิบคล้ายกับเข็มทิ่มนะคะหรือว่ามีอาการรู้สึกปวดแสบปวดร้อนและผิวหนังแห้งค่ะคันด้วยเกิดจากการขาดน้ำนั่นเองค่ะสิ่งที่คุณควรทำนะคะเมื่อมีอาการน้ำตาลสูงนั่นคือดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอค่ะน้ำนั้นจะไปช่วยลดภาวะขาดน้ำและช่วยทำให้ไตขับน้ำตาลส่วนเกินออกไปปรึกษาแพทย์หรือว่าพยาบาลนะคะแจ้งอาการและระดับน้ำตาลที่วัดได้เพื่อให้แพทย์นั้นพิจารณาในเรื่องของการปรับแผนการรักษาพร้อมกับปฏิบัติตามแผนการรักษาอย่างเคร่งครัดทั้งในเรื่องของการทานยาการฉีดอินซูลินและการควบคุมอาหารทั้งหมดนี้นะคะเกี่ยวข้องกับภาวะน้ำตาลในเลือดสูงทั้งนั้นเลยส่วนภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำนะคะเราพักกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันค่ะ

มาดูภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำกันบ้างนะคะก็คือภาวะที่ระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดนั้นลดต่ำลงกว่าปกติโดยทั่วไปจะถือว่ามีน้ำตาลในเลือดต่ำเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดนั้นน้อยกว่า70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็เป็นอันตรายถ้าหากว่าไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีเพราะว่าสมองนั้นจะขาดพลังงานที่จำเป็นค่ะสาเหตุหลักๆที่พบได้บ่อยเลยนะคะมักจะเกิดจากการทานอาหารน้อยไปหรือทานไม่ตรงเวลาทานยาลดระดับน้ำตาลในเลือดบางชนิดเกินขนาดหรือว่าฉีดยาอินซูลินมากเกินไปรวมถึงอาจจะเกิดจากการออกกำลังกายหรือว่าทำงานมากกว่าปกติด้วยค่ะอาการของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำมักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะก็คือมีเหงื่อออกมามากผิดปกติแม้จะอยู่ในอากาศเย็นก็ตามใจสั่นหัวใจเต้นเร็วค่ะรู้สึกว่าเหมือนหัวใจจะกระโดดออกมาเลยนะคะแล้วก็หิวจัดรู้สึกว่าหิวแบบรุนแรงผิดปกติมือสั่นตัวสั่นค่ะควบคุมการสั่นไม่ได้มีอาการอ่อนเพลียหมดแรงนะคะไม่มีแรงแม้แต่จะพักผ่อนมามากแล้วก็ตามมีอาการเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายค่ะรู้สึกว่าเหมือนกำลังจะเป็นลมนะคะสับสนกระฉับกระส่ายหงุดหงิดง่ายอาจจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากปกติมีอาการปวดศีรษะค่ะอาจจะรู้สึกปวดหน่วงๆที่บริเวณศีรษะนะคะหรือว่าปากซีดริมฝีปากก็จะดูซีดเซียวนี่แหละค่ะรวมถึงอาการหมดสติหรือชักในกรณีที่น้ำตาลนั้นลดต่ำลงมากและรุนแรงถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินเลยทีเดียวนะคะสิ่งที่คุณควรทำเมื่อมีอาการน้ำตาลต่ำก็คือให้รีบเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดทันทีค่ะด้วยคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวที่ดูดซึมเร็วนั่นคือดื่มน้ำผลไม้ 100% 1แก้วแล้วก็อย่างเช่นนะคะในส่วนของน้ำส้มหรือว่าน้ำองุ่นดื่มน้ำหวาน1แก้วค่ะเช่นน้ำอัดลมที่ไม่ใช่ไม่ใส่น้ำตาลเทียมนะคะหรือแม้แต่การทานลูกอม 2-3 เม็ดหรือน้ำผึ้งไซรัปก็ได้ค่ะประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะนั่งพักผ่อนประมาณ15นาทีนะคะนั่งรอประมาณ15นาทีแล้วก็วัดระดับน้ำตาลในเลือดซ้ำอีกครั้งถ้าหากว่าอาการไม่ดีขึ้นหรือน้ำตาลนั้นยังต่ำกว่า70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะให้ทานหรือว่าให้ดื่มซ้ำแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลและถ้าหากว่าผู้ป่วยนะคะมีอาการหมดสตินะคะคือถ้าหากว่ามีอาการน้ำตาลต่ำมากๆก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดอาการหมดสติได้อย่างที่ได้บอกไปถ้าหากหมดสติห้ามป้อนอาหารหรือว่าน้ำเข้าปากโดยเด็ดขาดเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอาการสำลักได้ให้จับผู้ป่วยนอนตะแคงค่ะแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะในส่วนตรงนี้การที่เราทำความเข้าใจถึงความแตกต่างของอาการน้ำตาลสูงและน้ำตาลต่ำเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะย้ำกันอีกครั้งว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานค่ะการสังเกตสัญญาณเตือนภาวะน้ำตาลสูงหรือภาวะน้ำตาลต่ำเหล่านี้อย่างใกล้ชิดจะทำให้เรารู้ถึงวิธีในการรับมือที่ถูกต้องและจะช่วยป้องกันภาวะฉุกเฉินลดความรุนแรงของโรคได้อย่าลืมนะคะปรึกษาแพทย์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เสมอด้วยค่ะเพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาวะร่างกายของคุณนะคะฉะนั้นอย่ามองข้ามนะคะอย่ามองข้ามย้ำกันอีกครั้งอย่ามองข้ามโดยเด็ดขาดไม่ว่าภาวะน้ำตาลจะสูงหรือว่าน้ำตาลต่ำก็ตามล้วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของเราทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นเราต้องรู้และเข้าใจรวมถึงรับมือให้อยู่กับภาวะที่เกิดขึ้นถ้าหากคุณมีอาการอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วอย่านิ่งนอนใจนะคะรีบไปพบแพทย์ด้วยค่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับสาระสุขภาพดีๆแบบนี้วันนี้ลาจากกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ Thailand AI Passport ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ Thailand AI Passport ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายพร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในวันที่11มิถุนายนนี้เพื่อนำมาปรับปรุงโครงการให้คุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชนมากที่สุด
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงความคืบหน้าโครงการ Thai AI Passportโดยระบุว่าในวันพรุ่งนี้กระทรวงจะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำข้อมูลมาปรับเนื้อหาโครงการให้ชัดเจนและคุ้มค่าเงินงบประมาณมากที่สุดสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขในขอบเขตของงานหรือ TOR ยืนยันว่าโครงสร้างหลักยังต้องเป็นไปตามสัญญาเดิมแต่สามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อเจรจากับคู่สัญญาเพิ่มเติมได้ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการพร้อมขอให้ประชาชนรอฟังผลสรุปอย่างเป็นทางการเนื่องจากกระแสในโลกออนไลน์บางส่วนยังคลาดเคลื่อนย้ำว่าหากตรวจสอบแล้วกระบวนการถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมเดินหน้าโครงการต่อไปนอกจากนี้ยังกล่าวถึงกระแสข่าวเรื่อง TOR กำหนดให้มีการนำข้าราชการไปดูงานต่างประเทศโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีเห็นรายละเอียดดังกล่าวและขอไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงของประชาชนเป็นหลักและมุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวั่นไหวต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สสพักประชาชนตั้งข้อสังเกตโครงการ Thailand AI Passport การรับฟังความคิดเห็นหลังเริ่มดำเนินการแล้วอาจไม่สามารถนำข้อเสนอประชาชนไปปรับปรุงโครงการได้อย่างแท้จริง
7: นายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโครงการ Thailand AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในวันพรุ่งนี้โดยระบุว่าเป็นการจัดงานหลังจากลงนามในสัญญาแล้วจึงอาจไม่สามารถนำข้อเสนอแนะของประชาชนไปปรับแก้รายละเอียดโครงการได้อย่างแท้จริงพร้อมกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขในขอบเขตของงานหรือ TOR ที่กำหนดคุณสมบัติผู้ประกวดราคาให้ต้องมีประสบการณ์รับงานมูลค่าสูงในอดีตซึ่งเป็นการจำกัดจำนวนผู้ประกอบการและส่งผลต่อการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรม เนื่องจากพบกลุ่มทุนเดิมได้งานอย่างต่อเนื่องจึงขอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทบทวนและชะลอโครงการในระยะต่อไปเพื่อเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบอย่างรอบด้านทางนี้พรรคประชาชนยืนยันจะติดตามและตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณประจำปี2570อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะโครงการด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาววิสาปทุมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแสดงความกังวลอย่างมากถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังสหรัฐเปิดฉากโจมตีครั้งใหม่ในอิหร่านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับบรรษัทกระจายเสียงแห่งออสเตรเลียในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลออสเตรเลียแสดงความกังวลอย่างมากถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมและด้านเศรษฐกิจพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจและลดการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างกันเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแห่งนี้ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในเขตซิริกเขตจัสและเกาะเกสทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซซึ่งนักบินทั้งหมดได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัตรต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
3: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
3: วันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: สภาข่าวสารเมืองล้านนาห่วมพักษาประเวณีหีดหอยพร้อมเพลงกับเมืองม่วนๆในรายการม่วนกันบ้านเฮา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปากกับผมนะครับฉลาดคันธยัตผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 ถึงบ่าย 3:00 ทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาป้ากันนะครับในช่วงบ่ายของวันพุธที่10มิถุนายน2569วันนี้ตามรายการนะครับก็มีข่าวสารบ่าวจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันพร้อมกับบทเพลงกำเมืองม่วนๆนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็ไปเริ่มต้นในเรื่องของข่าวสารนะครับเกี่ยวกับสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นจะได้กันพ้องซึ่งในช่วงนี้นะครับหลายพื้นที่ก็จะมีในเรื่องของฝนนะครับที่ตกลงมานะครับไปดูในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นจะได้กันพ้องนะครับซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของเตียงวันวันนี้นะครับถึงเตียงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทย

ก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวเพื่อเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ตัวนะครับในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลำพูนลำปางพะเยาแปร่น่านโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และก็เชียงรายนะครับนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือซึ่งในช่วงนี้นะครับหลายพื้นที่ก็มีฝนนะครับที่ตกลงมานะครับบางพื้นที่ก็มีฝนที่ตกหนักโดยก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการขับขี่ต่างๆและก็ระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากนะครับไปดูในเรื่องของการคาดหมายเรื่องของสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้กันนะครับก็ตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่16มิถุนายน2569ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับประกอบไปด้วยเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านและจังหวัดแพร่ในส่วนของการในการเกิดฝนนะครับโอกาสที่เกิดฝนนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่13มิถุนายน2569จากนั้นนะครับวันที่14มิถุนายนปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ80ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่15มิถุนายน2569จากนั้นนะครับวันที่16มิถุนายนปริมาณฝนก็จะลดลงเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงสัปดาห์นี้นะครับซึ่งในช่วงสัปดาห์นี้ปริมาณฝนก็ค่อนข้างหนักนะครับก็ต้องดูแลในเรื่องของการเกิดฝนนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่เรื่องของปริมาณฝนนะครับที่ตกลงมานะครับก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในส่วนของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการติดตามนะครับเรื่องของอุทกภัยและก็ดินโคลนถล่มในช่วงของฤดูฝนนะครับโดยได้มีการจัดระบบข้อมูลสื่อสารเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งทางด้านของนายรัฐพลนรดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มประจำปี2569เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับในการรับมือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของฤดูฝนนี่นะครับพร้อมทั้งมีการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพตัวนะครับโดยได้มีการชี้แจงในเรื่องของข้อสั่งการจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเกี่ยวกับแนวโน้มเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยดินโคลนถล่มในปี2569ซึ่งก็ได้มีการสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยทั้งการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองและก็ปรับปรุงเส้นทางระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะลดปัญหาน้ำท่วมขังและก็ติดตามสถานการณ์ประเมินพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องและก็เตรียมกำลังคนเครื่องจักรอุปกรณ์รวมถึงแผนเผชิญเหตุให้พร้อมในการปฏิบัติงานทันทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของอุทกภัยและก็ดินโคลนถล่มนะครับในช่วงที่ทุกวันนี้นะครับมีฝนที่ตกลงมาเกือบทุกวันเลยนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เรื่องของดินโคลนถล่มตุ่ยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: จาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำมือถือฟังได้ติดตามหาฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA จากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือว่าลอกขอข้อมูลทำธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของทาง PEA ซึ่งทาง PEA นะครับบ่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้ใช้ไฟฟ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวก็อย่าหลงเชื่อนอกจากนี้นะครับผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้ LINE Official Account ของ PEA ก็คือ @PEA Thailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจากไลน์เว็บไซต์ต้องปิด www.pea.co.th แอปพลิเคชันที่ PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store และ Play Store เต่าอันหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEANำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงพิเศษเกี่ยวกับการนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank GroupIMF คือไผ่ทำไมต้องมาประชุมใหญ่ที่เมืองไทยในปี2569นี่นะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะเคยได้ยิน IMF หรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศกันมาพ่องแต่อาจจะยังสงสัยแล้วว่าทำหน้าที่อะหยังและทำไมเขาต้องมาประชุมประจำปีกันที่กรุงเทพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ถึงเป็นเรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องหู้ IMF ก็คือที่ปรึกษาและมอการเงินโลกถ้าเปรียบเทียบก็คือเห็นภาพง่ายๆ IMF ก็เหมือนกับสมาคมเพื่อนช่วยเพื่อนระดับโลกที่มีสมาชิกถึง191ประเทศก่อตั้งเมื่อปีคริสตศักราช1944เพื่อคอยสอดส่องดูแลบังฮือเศรษฐกิจโลกเกิดปัญหาใหญ่หน้าที่หลักนะครับก็จะคอยให้คำปรึกษาเรื่องเศรษฐกิจช่วยประคองบังฮือเงินในแต่ละประเทศผันผวนจนเกินไปและสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคงยามวิกฤตหากประเทศสมาชิกไหนเจอวิกฤตการเงินจนไปต่อบ่ไหว IMF ก็จะมีหน้าที่เหมือนหมอที่เข้าไปช่วยรักษาทั้งให้คำแนะนําและก็ให้เงินสนับสนุนเพื่อให้ประเทศนั้นๆกลับมาตั้งหลักได้ใหม่ภัยคือคนคุมบังเหียนปัจจุบันนี้นะครับที่ดํารงตําแหน่งกรรมการจัดการหรือว่าหัวเรือใหญ่ของ IMF ก็คือคุณคริสตารีน่ากอเกียวาแล้วเข้ามาประชุมอย่างที่เมืองไทยนะครับในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานนี้บ่ใช่แค่นั่งอู้กันบ่ได้นะครับแต่เป็นเวทีรวมตัวของตัวท็อปด้านเศรษฐกิจทั่วโลกทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักวิชาการเพื่อที่จะหาทางออกให้กับปัญหาปากท้องและความยากจนระดับโลกประเทศไทยเฮานะครับก็เคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วเตือนหนึ่งเมื่อปี2534และปี2569นี่ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่เฮาได้รับเกียรติซึ่งมีเพียงบักกี่ประเทศในโลกที่ได้เป็นเจ้าภาพถึง2เตือคนไทยจะได้อย่างจักงานนี้นะครับก็คือเศรษฐกิจคึกคักคาดว่าจะมีผู้คนจากทั่วโลกทั้งระดับ VIP ผู้ติดตามนักวิชาการภาคประชาสังคมนักกว่า 15,000 คนเดินทางมาเมืองไทยซึ่งจะช่วยกระตุ้นทั้งการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารและการเดินทางและเป็นการโชว์ศักยภาพเป็นโอกาสที่ไทยจะได้มีการโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ทั้งอาหารศิลปวัฒนธรรมและความพร้อมของบ้านเฮาให้กับคนทั่วโลกได้เห็นในส่วนของทีมงานนะครับการประชุมเตือนนี่ใจแนวคิด Thailand New Horizon ที่เน้นในเรื่องของการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและวันนี้นะครับทุกคนก็สามารถที่จะไปแวะเวียนถ่ายรูปที่แลนด์มาร์คสัญลักษณ์การประชุมซึ่งตั้งอยู่ที่สวนเบญจกิติหน้าศูนย์เศรษฐกิจได้เลยเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่เวลา 4:30 นจนถึง 22:00 นเพื่อเป็นการร่วมกันนับถอยหลังสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยร่วมกันนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับเรื่องของการประชุม IMF World Bank Group นะครับนำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนกันมันเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีข่าวสารต่างๆที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางรัฐบาลเปิ้นก็เริ่มฮื้อผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับ10 มิถุนายน 2569และก็ได้มีการขยายช่องทางขายออนไลน์ในการกระตุ้นรายได้กับชุมชนโดยนะครับซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนเพิ่มรายได้กับร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยและก็ธุรกิจบริการทั่วประเทศโดยได้มีการขยายการจ่ายสิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและก็เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศซึ่งทางรัฐบาลก็กำหนดให้เปิดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่มลงทะเบียนผูกบัญชีกับแพลตฟอร์มผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่10 มิถุนายน 2569เวลา6:00 น.ถึง 23:00 น.เป็นต้นไปโดยร้านค้าก็สามารถที่จะเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นและต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าแจ้งงานอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะยืนยันการสมัครแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มภายหลังได้จึงขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลและก็พิจารณาเลือกแพลตฟอร์มให้เหมาะสมก่อนดำเนินการโดยร้านค้าจะทราบผลการสมัครภายในวันถัดไปผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยก็จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้นะครับก็คือเพิ่มช่องทางการขายและก็ขยายฐานลูกค้าบนโลกออนไลน์โดยร้านค้าขนาดเล็กที่ปกติขายเฉพาะหน้าร้านก็จะสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้กว้างขึ้นผ่านระบบเดลิเวอรี่ทั้งกลุ่มคนทำงานออฟฟิศผู้สูงอายุและก็ผู้ที่บัดสะดวกเดินทางมาซื้อที่ร้านนะครับกระตุ้นยอดขายด้วยกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการที่รัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าอาหารสูงสุดถึง 60%ก็จะช่วยดึงดูดให้กับประชาชนตัดสินใจสั่งซื้ออาหารได้ง่ายขึ้นและก็สั่งในปริมาณที่นักขึ้นส่งผลให้ร้านค้ามีรายได้และก็ยอดขายต่อวันเพิ่มนักขึ้นได้รับเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ร้านโดยตรงและก็รวดเร็วระบบการันตีการแจ้งผลอนุมัติรวดเร็วภายในวันถัดไปก็ทำให้ร้านค้าสามารถที่จะเริ่มที่จะรับออเดอร์และก็สร้างรายได้จากโครงการได้อย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับผู้บริการผู้ประกอบการรายย่อยในระดับชุมชนสำหรับรายละเอียดการลงทะเบียนของร้านค้านะครับก็คือพิธีสมัครสำหรับร้านค้าเดียวบ่มีสาขาก็เข้าแอปถุงเงินกดสมัครแจ้งงานฟู้ดเดลิเวอรี่ยอมรับเงื่อนไขและก็เลือกแพลตฟอร์มกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าที่ได้จากแพลตฟอร์มยืนยันด้วยรหัส OTP แล้วก็รอฟังผลอนุมัติวิธีสมัครสำหรับร้านที่มีหลายสาขาทุกสาขาจะต้องใช้แพลตฟอร์มเดียวกันโดยแบ่งเป็น2กรณีนะครับถ้าสาขาลักเข้าร่วมสาขาลักต้องเข้าเมนูผูกบัญชี Food Delivery สาขาลักเพื่อที่จะเลือกแพลตฟอร์มกลางก่อนจากนั้นสาขาย่อยจึงกดเข้าร่วมในแพลตฟอร์มเดียวกันได้ในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็จะสามารถที่จะจ่ายบริการสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนจนถึง30 กันยายน 2569ระหว่างเวลา6:00 น.ถึง 21:00 น.ของทุกวันโดยรัฐบาลช่วยจ่ายค่าอาหาร 60% และก็ประชาชนจ่ายเอง 40%ซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มก็มีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมฮื้อนะครับสำหรับแพลตฟอร์ม
ช้อปปี้ฟู้ดนะครับก็รับส่วนลดค่าอาหารจากรัฐสูงสุด 60% และก็ส่งฟรีบะหมี่ขั้นต่ำไลน์แมนรับส่วนลดค่าอาหารจากรัฐสูงสุด 60% และก็ไซโคด LM พลัสเพื่อที่จะรับส่วนลดสะสมเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทพร้อมส่งฟรี5กิโลเมตรแรกนะครับ Grab Food รับส่วนลดค่าอาหารจากรัฐสูงสุด 60% และไซโคด Grab นะครับลดเพิ่มสูงสุด100บาทต่อรายการได้เงินคืนสะสมสูงสุด 12,000 บาทพร้อมส่งฟรี Grab Serverสูงสุด5กิโลเมตรโรบินฮูดนะครับก็รับส่วนลดค่าอาหารจากรัฐสูงสุด 60% แล้วก็ได้รับส่วนลดเพิ่มแถม 50% สูงสุด100บาทต่อรายการพร้อมสิทธิประโยชน์ค่าจะส่งตามเงื่อนไขตัวนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการลงทะเบียนนะครับของร้านค้าโดยเริ่มตั้งแต่วันที่10มิถุนายนก็คือวันนี้เป็นต้นไปเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.นะครับส่วนพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60 40ก็สามารถที่จะสั่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่โดยเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ของทุกวันนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

่วงข่าวสารน่ารู้กับกฟผ.กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นำมือถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งทางศูนย์การเฮียนฮู้กฟผ.ลำตะคองคว้ามาตรฐานท่องเที่ยวระดับดีเยี่ยมศูนย์การเฮียนฮู้กฟผ.ลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาได้ตอกย้ำความเป็นเลิศแหล่งเฮียนฮู้ด้านพลังงานของประเทศหลังได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวไทยเพื่อการนันทนาการระดับดีเยี่ยมซึ่งเป็นระดับสูงสุดพร้อมทั้งมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวสะท้อนถึงความพร้อมด้านการบริหารจัดการและการให้บริการที่มีคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวอย่างรอบด้านศูนย์การเฮียนฮู้กฟผ.ลำตะคองก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเฮียนฮู้ด้านพลังงานที่มีจุดเด่นสำคัญก็คือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างระบบไวท์ไฮโดรเจนไฮบริดมาใช้กักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมในรูปแบบก๊าซไฮโดรเจนซึ่งเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควบคู่กับการแสดงนิทรรศการด้านพลังงานที่ทันสมัยช่วยให้การเฮียนฮู้เป็นเรื่องสนุกเข้าใจง่ายเหมาะสำหรับทั้งเด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ผ่านมากฟผ.ได้พัฒนาศูนย์การเฮียนฮู้แห่งนี้อย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวหลายรายการทั้งรางวัลแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรางวัลด้านแหล่งเฮียนฮู้ระดับประเทศสะท้อนถึงการยกระดับมาตรฐานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการสร้างประสบการณ์เฮียนฮู้ที่มีคุณค่าให้กับผู้ชมการได้รับรองมาตรฐานในเตือนนี้จึงเป็นแหมหนึ่งก้าวสำคัญของกฟผ.ในการพัฒนาแหล่งเฮียนฮู้ด้านพลังงานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพของประเทศสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเฮียนฮู้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกฟผ.สู่สาธารณะทั้งนี้การยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเลือกใช้บริการได้อย่างมั่นใจได้รับทั้งความฮู้ความเพลิดเพลินและความสบายใจในการให้บริการสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของไทยในระยะยาวนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารทองตั้งกฟผ.นะครับนำผู้ถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการมะนาวนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับเรื่องของการแจ้งเตือนจากทางสสจ.เชียงใหม่นะครับเรื่องของเห็ดพิษนะครับซึ่งในช่วงนี้หลายพื้นที่ก็มีฝนตกลงมานะครับก็ทำให้เห็ดตามธรรมชาติออกนะครับก็ทำให้พี่น้องประชาชนนะครับบางท่านก็ไปเก็บในเรื่องของเห็ดต่างๆในส่วนของทางสสจ.เชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเตือนให้ประชาชนระวังการบริโภคเห็ดในช่วงของฤดูฝนนี่นะครับถ้าบ่ฮู้จักบ่เก็บบ่กินนะครับซึ่งทางนายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าจากข้อมูลสถานการณ์การเกิดโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษย้อนหลัง3ปีก็พบว่ามีผู้ป่วยและก็ผู้เสียชีวิตทุกปีโดยเฉพาะในปีนี้นะครับก็พบผู้ป่วยแล้ว3รายและก็เสียชีวิต1รายซึ่งเห็ดพิษหลายชนิดนะครับก็มีลักษณะใกล้เคียงกับเห็ดที่กินได้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนมักเก็บมาขายหรือว่านำมาปรุงประกอบอาหารเห็ดพิษสามารถที่จะก่อให้เกิดอาการได้ตั้งแต่เล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นอาการวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวเกิดภายในบ่กี่นาทีแต่บ่เกิน 4-6 ชั่วโมงไปจนถึงอาการรุนแรงนะครับเช่นตับวายไตวายชักรุนแรงต่อเนื่องหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้เกิดอาการหลังรับประทานเห็ด 4-6 ชั่วโมงนะครับซึ่งการป้องกันที่ดีที่สุดนะครับก็คือหลีกเลี่ยงการบริโภคเห็ดป่าที่บ่ฮู้จักเพื่อที่จะลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตจากเห็ดในช่วงของฤดูฝนนี่นะครับหากมีอาการสงสัยนะครับว่าได้รับเห็ดได้รับพิษจากเห็ดพิษเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องหรือว่าถ่ายเหลวก็รีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมนำตัวอย่างเห็ดหรือว่าภาพถ่ายเห็ดไปให้แพทย์ประกอบการวินิจฉัยเพื่อความรวดเร็วและก็ถูกต้องในการรักษาและให้ยึดหลักนะครับเฮ็ดบ่ฮู้จักบ่แน่ใจบ่เก็บและก็บ่กินตัวนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนปะกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีชื่นชมความสำเร็จการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติพร้อมสั่งการขยายผลทลายเครือข่ายข้ามชาติทุกมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีชื่นชมความสำเร็จการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติพร้อมสั่งการขยายผลทลายเครือข่ายข้ามชาติทุกมิติเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเป็นฐานทางผ่านของขบวนการค้ายาเสพติด
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมความสำเร็จในการปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่โกดังเก็บสารเคมีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยและสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีการสกัดกั้นสารเคมีล็อตใหญ่ซึ่งหากหลุดลอดไปจะนำไปผลิตยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดพร้อมมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมร่วมกันขยายผลคดีกวาดล้างผู้บงการเครือข่ายลำเลียงแหล่งผลิตและแหล่งเงินทุนเบื้องหลังทั้งหมดนอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติอย่างยั่งยืนเน้นย้ำนโยบายไม่ปล่อยให้ประเทศเป็นทางผ่านหรือฐานปฏิบัติการของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติโดยให้ทุกหน่วยงานยึดมั่นแนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อความปลอดภัยของประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะผู้แทนพิเศษแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ประชุมนัดแรกติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้และการออกมาตรการในการแก้ปัญหาชายแดนใต้หลังมีการก่อเหตุบ่อยขึ้น
6: คณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชุมนัดแรกโดยมีนายศิริศักดิ์ผลเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมโดยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากประเทศญี่ปุ่นและมีนายวันมูฮัมหมัดนอบาทาที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคงผู้บัญชาการเหล่าทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วมประชุมด้วยโดยในวันมูฮัมหมัดนอมาทากล่าวก่อนการประชุมถึงช่วงนี้มีการก่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้บ่อยขึ้นมาจากปัจจัยใดโดยเรื่องนี้ต้องถามเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ด้านนายภาสกรบุญยลักษณ์ระบุว่าการประชุมวันนี้น่าจะมีคำสั่งเบื้องต้นออกมาส่วนรายละเอียดอื่นๆให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ชี้แจงกนิกาแก้วใสรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสอบปากคำผู้ค้าน้ำมันมาตรา7กรณีใบขนส่งไม่ครบถ้วนพร้อมนัดประชุมติดตามคดีกักตุนน้ำมันวันที่12มิถุนายนนี้
7: พันตำรวจตีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าการสอบปากคำผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ระหว่างวันที่11ถึง12มิถุนายนนี้จะมุ่งตรวจสอบกรณีกรอกข้อมูลในใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ครบถ้วนจำนวน166ฉบับโดยจะสอบถามถึงสาเหตุที่ไม่กรอกข้อมูลสำคัญ8รายการตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานรวมถึงสอบถามบทบาทหน้าที่แนวทางการดำเนินงานและหลักเกณฑ์การออกใบกำกับของผู้ค้าแต่ละรายพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริงและยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาได้ตามขั้นตอนกฎหมายนอกจากนี้พันตำรวจตียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้นัดประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงทุกคดีของ DSI เพื่อให้เข้ารายงานความคืบหน้าการดำเนินงานและรับข้อสั่งการในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในวันที่12มิถุนายนนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
5: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
4: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
5: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลกลัวย้ายตี้เลย
4: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
5: แน่แน่แล้ว
6: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

0: ูช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
1: ไม่ดีหรอกมั้ง
2: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
0: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
2: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
0: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
2: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
0: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
2: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
0: เจ๊งเพ่
3: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport เพื่อนำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไปหารือกับคู่สัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่นสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport เพื่อนำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไปหารือกับคู่สัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแม้จะมีการลงนามในสัญญาไปแล้วก็ตาม
6: นายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยว่ากระทรวงดีอียังคงเดินหน้าจัดเวทีรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการไทย AI Passport ในวันพรุ่งนี้หลังจากประเด็นโครงการไทย AI Passport ได้มีการลงนามในสัญญาไปแล้วส่งผลให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน TOR หรือขอบเขตงานตามสัญญาได้ส่วนความคิดเห็นที่ได้รับจากเวทีดังกล่าวจะสามารถนำไปปรับเปลี่ยน TOR ของโครงการได้หรือไม่นายพัชระระบุชัดว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีการลงนามในสัญญาไปแล้วพร้อมยืนยันว่าหากมีข้อเสนอเพิ่มเติมหลังการรับฟังความคิดเห็นกระทรวงดีอีจะนำไปหารือกับคู่สัญญาว่าสามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบสัญญาและ TOR ที่มีอยู่หรือไม่เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้งานรับฟังความคิดเห็นในวันพรุ่งนี้จะมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเข้ารับฟังความคิดเห็นด้วยตนเองพร้อมเชิญภาคเอกชนผู้รับจ้างเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอจากทุกฝ่ายนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569ด้วย9มาตรการครบวงจรบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อเฝ้าระวังแจ้งเตือนระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนลดผลกระทบจากอุทกภัยและฝนทิ้งช่วง
7: นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ที่กนช.เสนอและมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมดินถล่มและฝนทิ้งช่วงรัฐบาลได้บูรณาการ9มาตรการสำคัญเช่นจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยพัฒนาระบบเตือนภัยให้รวดเร็วแม่นยำปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเชื่อมโยงข้อมูลจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำวิกฤตเตรียมพร้อมเครื่องจักรบุคลากรเตรียมพร้อมใช้งาน24ชั่วโมง สำรวจซ่อมแซมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตรวจสอบคันกั้นน้ำเขื่อนผนังกั้นน้ำจัดทำแผนสำรองแผนเผชิญเหตุเร่งกำจัดผักตบชวาอุดลอกทางระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนภัยเฝ้าระวังพื้นที่เปราะบางการเชื่อมโยงข้อมูลและการเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำท่วมฝนทิ้งช่วงเพื่อลดความเสียหายได้มากที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่326จังหวัดพะเยายกระดับความพร้อมขั้นสูงสุดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและฝึกกู้ภัยทางน้ำรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนตลอด24ชั่วโมง
8: พันตำรวจโทวุฒิพงษ์สุภาวันผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่326อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจึงได้สั่งการให้ตรวจเช็คความพร้อมกำลังพลยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ภัยอย่างเร่งด่วนพร้อมจัดตั้งชุดปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดึงกำลังพลรุ่นพี่ร่วมถ่ายทอดทักษะแก่กำลังพลรุ่นใหม่นอกจากนี้ยังได้นำกำลังพลลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำเพื่อฝึกทบทวนทักษะการกู้ภัยทางน้ำขั้นสูงทั้งการขับเรือหลบหลีกสิ่งกีดขวางและการลำเลียงผู้ป่วยผู้สูงอายุโดยผู้บังคับกองร้อยตชด326เน้นย้ำว่ามีความพร้อมเต็มอัตราในการออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
2: ไม่ดีหรอกมั้ง
3: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
1: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
3: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
1: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
3: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
1: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
3: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
1: เจ๊งเพ่
4: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ปัญหาการจราจรในเมืองท่องเที่ยวย่างเชียงใหม่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยคำนึงถึง10ข้อหาหลักต้องห้ามขับขี่รถบนทางเท้าไม่มีใบอนุญาตขับขี่ข้ามถนนผิดกฎหมายไม่หยุดรถให้คนข้ามไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขับรถประมาทหวาดเสียวขับรถขณะเมาสุราไม่สวมหมวกนิรภัยก่อมลพิษทางเสียงจอดรถในที่ห้ามและจองถนนเป็นที่จอดรถปฏิบัติการจับจริงร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวพบเห็นพฤติกรรมเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายแจ้ง191หรือห้องศูนย์วิทยุจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่โทร053-271-470ร่วมรณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร
6: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
7: ความคิดดีจังหนูชอบชอบ
8: ผมก็ชอบนะ
9: ป้าก็ชอบ
7: แม่ชอบจังขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
5: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น. ถึง 17:00 น.

0: สู่ช่วงสูงวัยแล้วจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะเกณฑ์ตัดสิทธิ์พ่อแม่กรณีบุตรนำชื่อลดหย่อนภาษีวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะเกณฑ์ตัดสิทธิ์พ่อแม่กรณีบุตรนำชื่อลดหย่อนภาษีพรุ่งนี้ย้ำต้องการปรับปรุงเกณฑ์ให้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริง
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อพิจารณาทบทวนเงื่อนไขการรับสิทธิ์ตามนโยบายข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นพิจารณาทบทวนเฉพาะข้อกำหนดเรื่องการลดหย่อนภาษีเพียงประเด็นเดียวกรณีที่บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากบุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเพราะในความเป็นจริงพบปัญหาว่าบุตรที่นำชื่อไปใช้สิทธิ์อาจไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บิดามารดาส่งผลให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวต้องเผชิญกับความเดือดร้อนซึ่งตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาทางคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนและข้อสังเกตมาโดยตลอดว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13,200,000 คนในปัจจุบันมีผู้ที่ไม่ได้มีความเดือดร้อนจริงแฝงตัวอยู่ด้วยรัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความละเอียดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงในช่วงที่ผ่านมาได้เข้ามาอยู่ในระบบปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนขยายการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีประชุมหารือร่วมกับนายพจน์อารามพัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมคณะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศพร้อมหยิบยกประเด็นการเดินทางเยือนเวียดนามในงานอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ที่ผ่านมาว่าได้นำภาคเอกชนไทยร่วมคณะไปด้วยและเตรียมปรับปรุงแนวทางให้องค์กรเอกชนจัดสรรผู้ที่เหมาะสมร่วมเดินทางในอนาคตเพื่อประโยชน์สูงสุดด้านการค้าและการลงทุนย้ำในสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันไทยและเวียดนามควรเป็นคู่ค้าและหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในเวทีโลกร่วมกันนอกจากนี้รัฐบาลยังได้นำข้อเสนอของภาคธุรกิจไทยไปหารือกับทางการเวียดนามเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้าพร้อมแสดงความมั่นใจว่าจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ท่าอากาศยานภูเก็ตยกระดับมาตรการสาธารณสุขเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว
0: นายมนชัยตโนดผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดเผยว่าท่าอากาศยานภูเก็ตยังคงติดตามสถานการณ์โรคติดต่อทั่วโลกอย่างใกล้ชิดพร้อมทบทวนและปรับปรุงมาตรการด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงในแต่ละสถานการณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการรวมทั้งรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของประเทศควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดกรองเฝ้าระวังและตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางระหว่างประเทศตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกอย่างต่อเนื่องนวพันธ์รายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: ทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ข่าวบริการโดยทีมข่าวสวทเชียงใหม
2: ่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมตื่นตากับความงดงามของพันธุ์กล้วยไม้กว่า30สายพันธุ์มากกว่า 3,000 ต้นทั้งกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้และกล้วยไม้ลูกผสมสีสันสดใสจะแสดงอย่างสวยงามทั่วพื้นที่ภายในโรงเรียนกล้วยไม้และเฟิร์นรวมถึงโรงเรือนป่าดิบชื้นท่ามกลางสายหมอกและน้ำตกสูงกว่า30เมตรที่พร้อมสร้างประสบการณ์เสมือนอยู่กลางป่าฝนเขตร้อนในงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569ร่วมสัมผัสช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของธรรมชาติท่ามกลางมวลหมู่ดอกกล้วยไม้นานาพันธุ์และฝูงผีเสื้อแสนงดงามในบรรยากาศกลางหุบเขาเที่ยววันเดียวครบทั้งความสุขและความสดชื่นและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติอย่างแท้จริงพร้อมเติมเต็มความมหัศจรรย์ด้วยฝูงผีเสื้อหลากสีหลายชนิดที่จะโบยบินอย่างอิสระรอบตัวนักท่องเที่ยวภายในโรงเรือนพันไม้น้ำณกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติสัมผัสความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่หาได้ยากในช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับ

0: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579
5: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
8: ไม่ดีหรอกมั้ง
9: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
7: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
9: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
7: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
9: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
7: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
9: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
7: เจงเพ่
10: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
12: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
11: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
12: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
11: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
12: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
11: เจ้า
13: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: ความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันกับปอประสนิยพรตะกิติชัยสารพลังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวกับคนทุกช่วงวัยนะคะบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันด้วยค่ะฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์หรือว่าไปติดตามกันได้นะคะ Facebook Fanpage สวทช.เชียงใหม่ PRD รวมถึงทาง TikTok นะคะพิมพ์คำว่า Radio เชียงใหม่ยังคงเฝ้าระวังเรื่องของดินฟ้าอากาศนะคะเพราะตอนนี้ก็มีการเตรียมรับฤดูฝนกับ9มาตรการที่จะบูรณาการทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนลดผลกระทบจากอุทกภัยแล้วก็ฝนทิ้งช่วงด้วยมีการดำเนินงานตามมาตรการรวมถึงการรายงานผลติดตามประเมินเพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทั้งฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มฝนทิ้งช่วงนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศตอนนี้เราก็มีการเตรียมนะคะคาดการชี้เป้าส

แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมดินถล่มฝนทิ้งช่วงพร้อมพัฒนาระบบเตือนภัยให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นนะคะมีการทบทวนปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำทั้งระบบลุ่มน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์จริงที่จะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานแล้วก็จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตล่วงหน้าด้วยเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือระบบระบายน้ำแล้วก็พร้อมใช้งานนะคะรวมทั้งสำรวจซ่อมแซมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมถึงการตรวจสอบความมั่นคงของคันกั้นน้ำเขื่อนพนังกั้นน้ำนะคะจัดทำแผนสำรองแล้วก็แผนเผชิญเหตุกรณีเกิดความเสียหายถ้าเกิดน้ำหลากเฉียบพลันด้วยรวมถึงตอนนี้ก็มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนเกิดภัยซักซ้อมแผนจัดเตรียมศูนย์พักพิงพื้นที่อพยพเร่งกักเก็บน้ำเพื่อจะพัฒนาแหล่งน้ำในช่วงปลายฤดูฝนนะคะเพื่อสำรองน้ำไม่ใช้รวมถึงติดตามพยากรณ์และก็คาดการณ์นะคะมีการปรับปรุงข้อมูลติดตามวิเคราะห์สรุปผลการทำงานอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานนะคะทั้งโรงพยาบาลสถานดูแลผู้สูงอายุชุมชนเสี่ยงภัยทางภาครัฐภาคเอกชนที่จะจัดทำการจุดเฝ้าระวังเกี่ยวกับภัยพิบัตินะคะทางน้ำแล้วก็ระวังความเสี่ยงล่วงหน้าที่จะเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยอย่างเป็นระบบด้วยค่ะก็เป็นการมาตรการนะคะที่ตอนนี้รับมือฤดูฝนที่จะลดผลกระทบอุทกภัยแล้วก็ฝนทิ้งช่วงด้วยค่ะ

0: สู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื่อฮะ
0: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: รักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม
0: ่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะก็มีการแนะนำบทเพลงเข้ามากันด้วยค่ะทั้งบทเพลงเก่าบทเพลงใหม่ cover ใหม่นะคะที่053 276 793อยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังในชั่วโมงของรายการ Family Time นะคะก็ยังคงมีการย้ำเตือนในเรื่องของการชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ในแพลตฟอร์มของ Delivery ที่จะเริ่มใช้บริการ15มิถุนายนนี้นะคะก็เป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้กับร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ธุรกิจบริการทั่วประเทศขยายใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บนแพลตฟอร์มหลักเลยทั้ง Shopee Food, Line Man, Grab Food แล้วก็ Robin Hood เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้เข้าถึงสิทธิ์ง่ายขึ้นช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดของผู้ประกอบการทั่วประเทศด้วยนะคะประชาชนก็เริ่มใช้สิทธิ์ในการสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนไปจนถึง30กันยายน2569ช่วงเวลา6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มของทุกวันนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเลือกใช้บริการจากแพลตฟอร์มที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้เข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นทำให้เม็ดเงินจากมาตรการทางภาครัฐหมุนเวียนเข้าสู่ร้านอาหารแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศนะคะรวมถึงการเข้าไปให้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐแล้วก็แพลตฟอร์มถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเข้ามาเชื่อมโยงกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางรัฐบาลนะคะขยายช่องทางการตลาดหรือการสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการจ้างงานในชุมชนด้วยนะคะอีกเรื่องนึงก็จะเป็นการที่ได้เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวิ่งเทลBitcoin Trail Run 2026ที่ลานกังหันห้วยตึงเท่านะคะรวมทั้งพิจารณาโครงการที่เป็นเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ แล้วก็จะมีการปรับปรุงพื้นผิวจราจรมีการจัดโครงการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนอกจากนี้ก็ยังมีการพิจารณาโครงการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างด่านเก็บค่าธรรมเนียมป้อมยามบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาลาดการก่อสร้างป้อมยามแล้วก็ห้องน้ำบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก่อสร้างบ้านพักนักท่องเที่ยวแบบอารยสถาปัตย์นะคะแล้วจะมีการปรับปรุงอาคารนิทรรศการด้วยค่ะเพื่อที่จะสะดวกในการให้บริการกับนักท่องเที่ยวส่งเสริมการเข้าถึงพื้นที่ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมก็จะมีการบูรณาการกันระหว่างภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงทางชาวบ้านด้วยนะคะเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็การใช้ประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะก็เป็นการจัดประชุมโครงการพัฒนาพิจารณาแผนงานเพิ่มเติมยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่รวมถึงจะมีการจัดกิจกรรมวิ่งเทลบิตคอยเทลรัน2026ที่ลานกังหันห้วยตึงเท่าอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะ

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสาย

0: ด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
0: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของการแจ้งเตือนเลยนะคะว่าภัยร้ายไม่ว่าจะเป็นพนันต่างๆโดยเฉพาะช่วงใกล้บอลโลกพนันบอลรู้ไม่ทันชีวิตอาจจะพรังในพริบตาได้เพราะว่าการพนันบอลเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการเสี่ยงโชคแต่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหามากมายทั้งหนี้สินครอบครัวแตกแยกสุขภาพจิตก็ย่ำแย่หน้าที่การงานเสียหายแล้วก็อาจจะนำไปสู่การกระทำผิดกฎหมายด้วยนะคะก็มีการเตือนประชาชนระวังการเผยแพร่แชร์หรือว่าส่งต่อเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์รวมไปถึงการหลอกลวงทางออนไลน์บนสื่อดิจิทัลแล้วก็โซเชียลมีเดียนะคะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และก็แก้ไขมาตราเพิ่มเติมมาตราที่14นะคะย้ำเตือนอินฟลูเอนเซอร์ครีเอเตอร์แล้วก็ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่าปักตะกร้าอย่าแปะลิงก์อย่าปั่นคอนเทนต์เชิญชวนเล่นพนันออนไลน์เพราะว่าการโฆษณาชักชวนแล้วก็ส่งเสริมการพนันทุกรูปแบบเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายเราจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนะคะใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์คิดก่อนคลิกคิดก่อนแชร์ไม่สนับสนุนการพนันทุกรูปแบบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากที่จะให้เห็นถึงภัยร้ายพนันบอลสนุกไม่รู้จบจบไม่สวยชีวิตพังได้ในพริบตานะคะเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะแจ้งเตือนกันไว้ด้วยค่ะหยุดก่อนชีวิตจะพังปรึกษาคนที่ไว้ใจครอบครัวเพื่อนหรือผู้เชี่ยวชาญวางแผนการเงินใช้จ่ายอย่างมีสติแล้วก็หากิจกรรมสร้างสรรค์ออกกำลังกายนะคะถ้าหากว่าจะมีการโทรปรึกษาก็สามารถที่จะโทรปรึกษาได้ที่1323หากคุณหรือว่าคนใกล้ตัวมีปัญหาการพนันขอความช่วยเหลือได้ทันทีค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: าสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
2: รู้ยังสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช
3: 1330สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579
4: ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หืมทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
11: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
12: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
11: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
13: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงต่างไลฟ์ของน้องเก่งนะเจ้าผ่านช่อง TikTok DJ เก่งขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วนะเจ้าแล้วก็เข้ามาอยู่เป็นคู่เป็น

ดังนะจอบฟ้าห้องเสียงดังขนาดแต่ก็หายดักแซบไปแต่ตอนนี้ก็มีเริ่มมีฝนสุยสุยมาละนะจอบเริ่มมีฝนสุยสุยมาแต่ก็เออเนี่ยฝนจะแอปเปิลบอกว่าฝนสุยสุยเนี่ยมันจะย่างเฮาเป็นวัดเป็นเมื่อยได้ง่ายนะจอบวันนั้นทุกท่านต้องดูแลสุขภาพร่างกายกันตัวทักทายป้าต้อมนะจอบป้าต้อมคนเจียงใหม่นะจอบเข้ามาติดตามต้องเก่งต่างไลฟ์นะจอบขอบคุณนักนะเนาะของป้าสดชื่นแข็งแรงสุขภาพดียิ่งยิ่งขึ้นในกุวันนะเจ้าซึ่งก็มี FC ป้าต้อมถามไทยหากันมาโดยตลอดเหมือนกันนะเจ้าส่งกำลังใจกันไปคุณผู้ฟังเจ้าเข้ามาติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันสักหน่อยนะเจ้าสำหรับค่ำวันนี้ก็คือ6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปเจ้าภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะเจ้าซึ่งก็ต้องขอฮึ่บพี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวเนาะบริเวณดังกล่าวนี้แต่ต้องเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงไกลทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าสำหรับภาคเหนือตอนบนคุณผู้ฟังเจ้าภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลำปูนลำปางพะเยาแพร่และน่านนะเจ้าโดยมีฝนตกหนักนะเจ้าหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่แล้วก็เจียงไฮ้3จังหวัดนี้อยู่ในที่ฝนจะตกหนักมากเหนือเจ้าเนาะเดี๋ยวมาดูกันสักหน่อยว่าชั่วโมงนี้ตอนนี้เราตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่ใดพ้องนะเจ้ามหูว่าจะมีการรายงานหรือยังนะเจ้าว่าในช่วง6โมงแรงนี้นะเจ้าเปิ้นตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่ใดกันพ้องมีนะเจ้ามีอยู่เนาะวันนี้เจ้าคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้6โมงแรงมีฝนตกนะเจ้าตรวจพบกลุ่มฝนหลายจังหวัดเนอะในภาคเหนือเพราะว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่แม่ฮ่องสอนเจียงไฮ้พะเยาเจียงใหม่น่านลำปางลำพูนตากแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยแต่ถ้าหากว่าเป็นเจียงใหม่ตอนนี้ตรวจพบกลุ่มฝนหลายพื้นที่อำเภอเจ้าบอกว่าจะเป็นอำเภอฝางเชียงดาวเวียงแหงแม่แตงพร้าวแม่ริมสันป่าตองสะเมืองแม่วางจ่อมตองดอยเต่าอมก๋อยแม่แจ่มกัลยาณิวัฒนาฮอดแล้วก็ดอยหล่อนะเจ้าอันนี้ตรวจพบกลุ่มฝนกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะเจ้าส่วนลำปูนเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงตอนนี้ลำปูนมีฝนตกที่อำเภอเมืองลำปูนนะเจ้าอำเภอป่าซางเวียงหนองล่องบ้านโฮงแม่ทาทุ่งหัวช้างแล้วก็หลีเนาะส่วนตี้ลำปางอ่ะเอาลำปางแห่งจังหวัดหนึ่งลำปางตอนนี้ตรวจพบกลุ่มฝนเต็มอำเภอวังเหนือเมืองปานอำเภอเมืองลำปางห้างฉัดเสริมงามแม่พริกเกาะคาเถินแม่เมาะแล้วก็แม่ทะเนื้อเจ้าเนาะหลายพื้นที่อำเภอเจ้าคุณผู้ฟังที่ตรวจพบกลุ่มฝนในชั่วโมงนี้เนาะใครที่เดินทางไปในพื้นที่ที่มีฝนตกก็ของฮือเรามัดระวังนะเจ้าเพิ่มเวลาในการเดินทางแล้วก็เร่งรีบกับการเดินทางเนาะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าว่าเร่งรีบกับการเดินทางแล้วเนาะมันก็จะยากฮือบ่ปลอดภัยนะเจ้าคุณผู้ฟังมันก็จะบ่ปลอดภัยเนาะอันนี้ก็ฝากกันไว้คุณผู้ฟังเจ้าซึ่งน้องเก่งเห็นการรายงานนะเจ้าเตือนภัยเตรียมรับมือมันต้องจำเป็นต้องอู้ต่อนะเจ้าสวัสดีภูเก็ต FC เจ้าฝนเพิ่มขึ้นเตรียมรับมือนะเจ้าอุตุเตือน10ถึง16มิถุนายนนะเจ้า10ถึง16มิถุนายนเนี่ยไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งบางพื้นที่นะเจ้าในภาคเหนือในช่วงวันที่13ถึง16มิถุนายนนี้นะเจ้าซึ่ง10ถึง16มิถุนายนมิถุนายน
ประเทศไทยเจ้าตอนบนนะจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะเจ้าโดยฝนตกหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ด้านตะวันตกของภาคกลางในช่วงวันที่ 12-15

3-16 มิถุนายนคุณฟังตอนนี้ก็ยังมีเวลาหลายวันที่เราจะต้องมาดูแลทรัพย์สินสิ่งของนะเจ้าจัดเก็บให้เรียบร้อยเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเจ้าถึงตอนค่อนข้างแห้งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับช่วงวันที่10-12มิถุนายนเจ้าจะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาแล้วก็ภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนนะเจ้าขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะต่างด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะเจ้าแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะเจ้าซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ต่างน้ำไหลผ่านนะเจ้าแล้วก็รวมถึงพื้นที่ลุ่มตุ่ยก็ต้องระมัดระวังนะเจ้าคุณผู้ฟังบอกว่าตอนนี้สันป่าตองฝนตกนักเจ้าอ้าวดูแลสุขภาพกันตุ่ยดูแลทรัพย์สินสิ่งของนะเจ้ารวมถึงคุณผู้ฟังที่จะต้องเดินทางไปสายใต้นะเจ้าพื้นที่อำเภอสันป่าตองตอนนี้ฝนตกบริหารจัดการเวลาของเรื่องกันการเดินทางกันตัวขอบคุณคุณท่านทุกคนที่ยังติดตามรายการบอกว่าจะเป็นทาง FM 93.25 MHz หรือว่าจะผ่านการไลฟ์รายการทาง TikTok ช่อง DJ เก่งเจ้าขอบคุณนักเจ้า

งานเพลงลูกทุ่งม่วนๆฟังสบายๆเนี่ยเจ้าน้องเก่งเลือกมาทักทายกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าอยู่แต่กันตั้งแต่หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงเดี๋ยวเจ้าอยู่กันไปจนถึง1ทุ่มเจ้าทักทายพี่ป๊อกเจ้าเนาะติดตามทางไลฟ์ของรายการขอบคุณทั้งนักเจ้าอยากขึ้นรายการตี้อยู่แต่กันไปอย่างมาง่อมเหงานะเจ้าขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาแวะมาติดตามน้องเก่งนะเจ้าผ่านตังไลฟ์นะเจ้าในช่อง TikTok DJ เก่งด้วยขอบคุณนักนักเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเปิ้นแจ้งว่าคืนนี้เนี่ยในช่วงเวลาประมาณ2ทุ่ม40จนถึง3ทุ่มนะเจ้าเนาะอันนี้ต้องขอประชาสัมพันธ์เลยนะเจ้าแล้วก็ขอความร่วมมือเปิดทางให้รถพยาบาลขนส่งอวัยวะจากโรงพยาบาลนครพิงค์ไปที่สนามบินเจียงใหม่นะเจ้าในช่วง2ทุ่ม40จนถึง3ทุ่มประมาณนี้นะเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้เส้นทางสายสนามบินเนาะก็ขอความร่วมมือตัวกันละกันหลีกเลี่ยงชิดซ้ายคือรถที่เปิ้นส่งอวัยวะเนี่ยได้เดินทางอย่างรวดเร็วแล้วก็ถึงจุดหมายปลายทางฮึ่เบยที่สุดนะเจ้าเนาะก็ขอความร่วมมือกันไว้ประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไว้ล่วงหน้าเลยนะเจ้าสำหรับพี่น้องเจ้าเจียงใหม่หรือว่าคนที่ขับรถอยู่ในพื้นที่เมืองเจียงใหม่ของเฮานะเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังก็อย่างที่บอกว่าเฮาก็จะอู้จะจากันไปหลายๆเรื่องราวรวมถึงทักทายคุณผู้ฟังกันไปตัวในตัวนะเจ้าฟังเพลงกันไปทักทายกันไปอู้จากันไปนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆกันไปเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นได้ผ่อนคลายความเครียดแล้วก็มีความสุขนะเจ้าในช่วงเวลานี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เฮายังอยู่ด้วยกันเฮายังฟังเพลงม่วนๆตัวกันนะเจ้าขอบคุณนะท่านหลายคนที่เข้ามาเพิ่มเติมเข้ามาติดตามเข้ามาพอมากอยมาอยู่เป็นกู้กันในช่วงเวลานี้นะเจ้าซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่เฮาได้นำมาอู้จากกันคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยเฮาก็คงจะอู้ถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะเจ้าจากเรื่องของฟ้าฝนน้ำท่วมเนาะน้ำท่วมน้ำนองอย่างช่วงที่น้องเก่งจัดรายการอยู่เนี่ยก็จะมีคุณผู้ฟังรายงานมาเนาะว่าพื้นที่ใดมีฝนตกพ่องล่าสุดละปูนปาซางฝนตกหนักขนาดเจ้านี่นะเจ้าเนาะเพราะนั้นก็ต้องติดตามการรายงานอากาศนะเจ้าหรือว่าพอกอยบ้านจองของเฮาฮื้อดีเนาะบ่ฮื้อมันก็ได้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของเฮานะเจ้าเตรียมความพร้อมกันไว้ซึ่งในขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้านายรัฐพลนราดีสอนก็ได้ย้ำนะเจ้าว่าทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมฮื้อครอบคลุมทุกมิตินะเจ้ารวมถึงการจัดระบบสื่อสารรับมืออุทกภัยดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝนนะเจ้าซึ่งเปิ้นก็ได้มีการวางแผนการเตรียมความพร้อมนะเจ้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเฮาทุกภาคส่วนตามคำสั่งของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้มีการเน้นย้ำคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้าต้องออกมาจับตาดูออกมาเตรียมความพร้อมมีการวางแผนในเรื่องการให้ความช่วยเหลือวางแผนในเรื่องของการเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยแล้วจะต้องทำจะได้นะเจ้าเนาะก็เปิ้นก็มีการประชุมมีการวางแผนและตอนนี้ก็มีการสั่งการนะเจ้าให้เตรียมนะเจ้าให้ได้มีการเตรียมรองรับนะเจ้าสำหรับเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นฮึติดตามตลอด24ชั่วโมงตัวนะเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นความห่วงใยจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เจ้าที่ท่านมีฮึกับพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่เลยนะเจ้าตอนนี้หลายท่านหลายคนก็ส่งข้อความมาบอกว่าฝนตกนะเจ้าสันป่าตองเนาะลำปางละปูนนะเจ้ามีฝนตกกันแล้วตอนนี้เนาะพายุแห่งหนตำบลใดหรือว่าเดินทางอยู่ในถนนเส้นใดก็ตามคุณผู้ฟังถ้าหากว่ามีฝนตกก็ฮึลดความเร็วเจ้าแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางกันฮึได้นักที่สุดนะเจ้าด้วยความห่วงใยกับช่วงของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA PEA เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEAจากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งผู้ใช้ไฟเพื่อเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือหลอกขอข้อมูลธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของ PEA PEA ไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้ใช้ไฟฟ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวบดีหลงเจื้อนอกจากนี้ขอผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้ 1. Line Official Account ของ PEA คือ @PEAThailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจาก LINE 2. เว็บไซต์ต้อง www.pea.co.th 3. แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store หรือ Play Store เท่านั้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

คุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่เจ้า FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงช่องทางไลฟ์รายการนะเจ้าผ่านทางช่องทาง TikTokของน้องเก่งนะเจ้าดีเจเก่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้ามาติดตามกันได้ขอบพระคุณนักๆสำหรับคุณผู้ฟังที่เข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์ส่งหัวใจถูกใจเฮือเห่านะเจ้าขอบพระคุณนักๆเลยเนาะในชั่วโมงนี้ยามแรงนี้นะเจ้าและท่านหลายคนก็อาจจะเอนหลังฟังเพลงแล้วการแล้วงานผ่อนคลายความเครียดก็มีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้ทำมีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำกันแล้วกันนะเจ้าเขาก็จะอยู่กันไปฟังเพลงสบายๆรวมถึงงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมาน้องเก่งก็จะเลือกมาเปิดให้นะเจ้าเนาะอยากให้ทุกท่านนั้นได้ฟังเพลงอย่างมีความสุขนะเจ้าในช่วงเวลานี้นะเจ้าน้องเก่งก็พอเวลากันไปนำเสนองานเพลงกันไปนะเจ้าก็อยากจะให้คุณผู้ฟังนั้นได้ฟังเพลงกันนักๆเนาะอย่างน้อยก็ได้ผ่อนคลายความเครียดเจ้ายากการยากมางานกันมาหมดวันละนะเจ้าพอมาถึงช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงสบายๆเอ็นหลังฟังเพลงกินข้าวแรงพักผ่อนยันใจอู้จากกันไปในบ้านในครอบครัวนะเจ้ามีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำเจ้าและนี่ก็คือแฮมหนึ่งงานเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาผ่านทางช่องไลฟ์ของรายการนะเจ้างานจากศิลปินไม้เมืองเจ้างานเพลงนี้โกดำ

กดำนะเจ้าเป็นเสียงฮ้องของศิลปินไม้เมืองคุณผู้ฟังเจ้าหลายท่านมีความคิดเห็นตรงกันน้องเก่งว่าศิลปินบางท่านที่เพิ่นถ่ายทอดงานเพลงออกมาได้ม่วนได้หวานได้ออกในแนวฟังสบายๆเนี่ยมันฟังกี่เพลงก็ตึงม่วนนะเจ้ายังเสียงของน้องอ้อมไม้เมืองเนี่ยนะเจ้าเฮาจะเปิด2เพลง3เพลงเฮาก็บ่รู้สึกว่ามันจะเบื่อนะจ๊ะมีแต่รู้สึกว่าม่วนนะจ๊ะรู้สึกว่าถูกใจฟังแล้วก็เพลินคุณผู้ฟังเจ้าหันใส่ข่าวคราวของสวท.ลำพูนเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนเปิ้นมีประกาศข่าวจากสวท.ลำพูนนะเจ้าว่าขอความร่วมมือเจ้าของรถยนต์ Honda CR-V สีดำนะเจ้าตี้ได้เฉี่ยวชนประตูหัวแล้วก็กำแพงภายในบริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนนะเจ้าเมื่อวันที่8มิถุนายนประมาณ10โมงเช้าเนาะซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็รวบรวมข้อมูลจากกล้องวงจรปิดเพื่อดำเนินคดีดำเนินการนะเจ้าเพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องหากว่าท่านเป็นเจ้าของรถคันดังกล่าวหรือไผที่ฟังเสียงน้องเก่งแล้วก็ฮู้จากเจ้าของรถคันนี้ Honda CR-V เนี่ยนะเจ้า Honda CR-V สีดำเนาะก็สามารถที่จะติดต่อปิ๊กที่สวท.ลำพูนได้ด่วนเลยนะเจ้าเพื่อที่จะร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโทรศัพท์053-525-565นะเจ้าเนาะอ้าวประกาศกันไว้เจ้าของรถรถยนต์ Honda CR-V สีดำนะเจ้าที่ได้เข้าไปในสวท.ลำพูนแล้วก็ได้ไปเฉี่ยวจนหัวกำแพงของสวท.เปิ้นนะเจ้าเมื่อวันที่8มิถุนายนในช่วง10โมงเช้านะเจ้าก็ขอให้ติดต่อกลับไปตัวนะเจ้าตอนนี้เปิ้นกำลังประกาศเสาะหาแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เปิ้นก็มีการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลนะเจ้าจากกล้องวงจรปิดกันอยู่นะเจ้าเนาะอันนี้ก็ขอความร่วมมือตัวกันละกันนะเจ้าเอาล่ะคุณผู้ฟังมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแหล่งวันนี้กันแล้วน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการเจ้าลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะเจ้าเขาจะปิ๊กมาปะกันใหม่วันพุธแมลงเจ้าหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแหลงนะเจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านทุกคนนะเจ้าแล้วปิ๊กมาปะกันใหม่สวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในโอกาสครบรอบ50ปีมุ่งสร้างความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงภาคประชาชนกระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริงทางการอิหร่านเตือนว่าประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐอาจตกเป็นเป้าหมายต่อการโจมตีของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในโอกาสครบรอบ50ปีมุ่งสร้างความร่วมมือทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงภาคประชาชนพร้อมผลักดันนกกระเรียนเป็นสัญลักษณ์ทางการทูตนางสาวรัชดาธนาเดเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบถึงความสำเร็จในการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8ถึง9มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการต่อยอดความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังจากที่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยเมื่อช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้โอกาสนี้ทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีหรือ JCBC เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองในเวทีโลก
2: การไปเยือนครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จนะคะทางการทูตที่จะครอบคลุมไปในทุกมิติทั้งด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่านนายกไปเยือนก็ได้มีโอกาสพูดคุยอย่างเป็นทางการกับท่านนายกรัฐมนตรีของเวียดนามแล้วก็ได้พบอีกครั้งกับท่านประธานาธิบดีตัวเริ่มด้วยซึ่งการหารือในมิติต่างๆเนี่ยก็ครอบคลุมในเรื่องของกลไกที่เราจะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ของไทยเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งไปกว่าเดิมโดยในจุดเริ่มต้นทั้งสองประเทศอยากให้ผลักดันกลไกที่มีความร่วมมืออยู่แล้วเช่นกรรมธิการทวิภาคีหรือ JCBC ซึ่งจะเป็นเริ่มต้นที่จะขับเคลื่อนงานต่างๆที่เรามีแอคชั่นแพลนความร่วมมือทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านไทยเวียดนามค่ะ
1: นอกจากนี้การเดินทางไปเยือนดังกล่าวยังมีคณะนักธุรกิจไทยร่วมเดินทางไปเจรจาการค้าซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนเวียดนามเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นภายใต้แนวคิด1+1=3คือการนำจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมารวมกันเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่โดยได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์จัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและการลงทุนเพื่อเร่งแก้ไขอุปสรรคและเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างกันนายกรัฐมนตรียังได้หารือร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลักดันให้นกกระเรียนเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตอันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้ส่งมอบนกกระเรียนให้แก่เวียดนามแล้วจำนวน6ตัวและมีกำหนดจะส่งมอบเพิ่มอีก6ตัวในปีนี้ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การสวนสัตว์ของทั้งสองประเทศเพื่อร่วมการอนุรักษ์และขยายพันธุ์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามนายกรัฐมนตรีหารือคณะกรรมการหอการค้าไทยผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนขยายการค้าและการลงทุนในต่างประเทศเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโต
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับนายพุฒิอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการค้าที่ตึกพักดีประดิษฐ์ทำเนียบรัฐบาลโดยกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบปะภาคเอกชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพร้อมย้ำถึงการเดินทางเยือนประเทศเวียดนามเพื่อเข้าร่วมงานอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ว่าได้มีโอกาสติดตามทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในภูมิภาครวมถึงนำผู้แทนภาคเอกชนไทยที่มีการลงทุนหรือดำเนินธุรกิจในเวียดนามร่วมคณะเดินทางไปด้วยซึ่งจะปรับปรุงวิธีการให้องค์กรที่เป็นตัวแทนจากภาคเอกชนได้จัดผู้ที่เหมาะสมร่วมคณะเยือนต่างประเทศ พื่อให้การเดินทางเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการส่งเสริมการค้าและการลงทุนรอดในสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันไทยและเวียดนามควรพัฒนาความสัมพันธ์ในฐานะคู่ค้าและพื้นส่วนทางเศรษฐกิจมากกว่าการเป็นคู่แข่งเนื่องจากทั้งสองประเทศมีขนาดเศรษฐกิจศักยภาพทางอุตสาหกรรมและอัตราการเติบโตที่ใกล้เคียงกันการทำงานร่วมกันจะช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศในเวทีโลกนอกจากนี้รัฐบาลยังได้นำความต้องการของภาคธุรกิจไทยหารือกับทางการเวียดนามเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ประกอบการไทยเผชิญอยู่รัฐบาลมีความเชื่อมั่นทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องได้เห็นว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนเปิดช่องทางการค้าใหม่ๆกับประเทศทั่วโลกผลิตน่าสนแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนปรับตัวเลขคาดการ GDP ปีนี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากแรงสนับสนุนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40
4: นายพศ อาราม วัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้ยังคงเผชิญความท้าทายจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ด้านพลังงานแต่ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยีที่เติบโตตามกระแสการลงทุนด้าน AI และ Data Center รวมถึงมาตรการการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 170,000 ล้านบาทกกร.จึงได้ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้เป็นขยายตัวร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากเดิมที่คาดไว้ร้อยละ 1.2 ถึง 1.6 ทั้งนี้กกร.ยังคงกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจแบบ K-shape หรือเศรษฐกิจที่เติบโตไม่ทั่วถึงเนื่องจากการเติบโตของการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศยังไม่กระจายประโยชน์สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่ยังเผชิญต้นทุนสูงและกำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวจึงเห็นว่าจำเป็นต้องเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเชื่อมโยงการลงทุนสู่ภาคธุรกิจไทยและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริง
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อพิจารณาทบทวนเงื่อนไขการรับสิทธิตามนโยบายข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นพิจารณาทบทวนเฉพาะข้อกำหนดเรื่องการลดหย่อนภาษีเพียงประเด็นเดียวกรณีที่บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากบุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีซึ่งในความเป็นจริงพบปัญหาว่าบุตรที่นำชื่อไปใช้สิทธิ์นั้นอาจไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บิดามารดาทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวต้องเผชิญกับความเดือดร้อนซึ่งตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาทางคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนและข้อสังเกตมาโดยตลอดว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันมีผู้ที่ไม่ได้มีความเดือดร้อนจริงแฝงตัวอยู่ด้วยจึงจำเป็นต้องปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความละเอียดรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือสวัสดิการของรัฐไปถึงกลุ่มที่ยากลำบากและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงในช่วงที่ผ่านมาได้เข้ามาอยู่ในระบบ
6: หลายคนก็มาร้องเรียนว่าไม่ได้เข้ามาอยู่แต่คนที่ได้มีสิทธิ์อยู่ใน 13.2 ล้านคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนั่งรถดีๆมาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการเนี่ยก็เป็นที่มาที่เราต้องคัดกรองเกณฑ์ให้ละเอียดมากขึ้นแต่แน่นอนครับเกณฑ์ในเมื่อมีข้อกังวลทางสังคมเราก็ต้องกลับมาพิจารณาโดยเฉพาะเกณฑ์ในเรื่องของภาษีสิทธิ์ลดหย่อนก็ต้องบอกตรงๆว่าสิทธิ์ลดหย่อนตรงนี้จริงๆฟังจากข้อกังวลทางสังคมก็เห็นใจคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเอาไปลดหย่อนแล้วจะให้หรือไม่ให้เนี่ยอันนี้แน่นอนในฝั่งลูกก็เป็นสิทธิ์ของลูกแหละครับแต่ว่าในฝั่งของคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นใจ
5: ส่วนเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆเช่นการถือครองที่ดินภาระหนี้สินที่เกิน 100,000 บาทหรือการมีประกันชีวิตจะยังคงอ้างอิงตามหลักเกณฑ์เดิมทั้งหมดไม่มีการนำมายกเลิกหรือทบทวนใหม่แต่อย่างใดทางนี้การทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้ทำทุกปีแต่จะดำเนินการในลักษณะรอบระยะเวลาประมาณ5ปีโดยการลงทะเบียนรอบล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2565ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการยกระดับ FTA อาเซียนจีนสู่ ACFTA 3.0 เพิ่มโอกาสการค้าการลงทุนให้ SME เข้าถึงตลาดจีนและอาเซียนได้สะดวกมากขึ้น
7: นางสาวลลิดาเพื่อนวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอพิธีสารเพื่อยกระดับเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและความตกลงบางฉบับภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าวระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ ACFTA 3.0 ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญก่อนที่ไทยจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ความตกลงมีผลบังคับใช้ทั้งนี้ ACFTA 3.0 ได้ปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรฐานทางการค้าให้ทันสมัยขึ้นอาทิยกระดับพิธีการศุลกากรและอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบทางเทคนิคและความร่วมมือทางเศรษฐกิจวิชาการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและยังเพิ่มสาขาความร่วมมือใหม่5ด้านเช่นการแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภคเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งความตกลงนี้จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงตลาดจีนและอาเซียนได้สะดวกขึ้นรวมถึงเปิดโอกาสให้ไทยใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวในภูมิภาคศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบความตกลงการค้าเสรีกับราชอาณาจักรภูฏานและเสนอให้รัฐสภาพิจารณาเห็นชอบเพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในวันที่1มกราคมปีหน้าคาดว่าจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกได้กว่า 12,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏานต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา178พร้อมเตรียมดำเนินมาตรการรองรับเพื่อให้ความตกลงมีผลใช้บังคับตามเป้าหมายภายในวันที่1มกราคม2570ซึ่งความตก

0: ลงการค้าเสรีไทยภูฏานเป็นความตกลงฉบับแรกระหว่างไทยกับภูฏานโดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกทางการค้าลดอุปสรรคทางการค้าส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการตลอดจนสร้างกติกาทางการค้าที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศทั้งนี้คาดว่าความตกลงดังกล่าวจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.02 ถึง 0.03 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,130 ถึง 4,340 ล้านบาทการส่งออกไทยไปภูฏานเพิ่มขึ้นประมาณ 12,355 ถึง 14,385 ล้านบาทและการลงทุนจากต่างประเทศในไทยเพิ่มขึ้นประมาณ 1,785 ถึง 1,990 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติพร้อมขยายผลทลายเครือข่ายข้ามชาติไม่ให้ใช้ไทยเป็นฐานทางผ่านของขบวนการค้ายาเสพติด
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมความสำเร็จในการบุกตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติณโกดังเก็บสารเคมีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของไทยและสำนักข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีการจับกุมในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญเนื่องจากสามารถสกัดกั้นสารเคมีล็อตใหญ่ซึ่งหากหลุดรอดไปจะสามารถนำไปเป็นสารตั้งต้นผลิตยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดนายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมร่วมกันขยายผลคดีนี้อย่างถึงที่สุดนอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างยั่งยืนพร้อมเน้นย้ำนโยบายสำคัญที่จะไม่ปล่อยให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือฐานปฏิบัติการของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติอีกต่อไปโดยให้ทุกหน่วยงานยึดมั่นในแนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อความปลอดภัยของประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุกรณีจีนส่งรถถังให้กัมพูชาเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกร่วมและนำไปปรับปรุงใช้ในการป้องกันประเทศยังไม่พบการใช้ตามแนวชายแดนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีทางการจีนได้ขอเข้าพบหลังส่งรถถัง T-59D ให้กัมพูชาจำนวน39คันโดยจีนได้ชี้แจงต่อไทยว่าการส่งมอบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกร่วมระหว่างจีนกับกัมพูชาที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2016โดยรถถังดังกล่าวได้ปรับปรุงมาใช้ในการป้องกันประเทศซึ่งไทยรับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วส่วนการส่งมอบรถถังในครั้งนี้จะมีผลต่อการป้องกันชายแดนไทยหรือไม่ต้องดูว่ากัมพูชานำมาไว้ที่ใดขณะที่ทางการข่าวรับทราบว่ามีการนำเข้ามาที่ท่าเรือของกัมพูชาแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาที่ชายแดนและไทยมี joint statement ในเรื่องของการนำยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้ามาพื้นที่ชายแดนซึ่งการส่งมอบรถถังครั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงเดิมระหว่างจีนกับกัมพูชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมองว่ากัมพูชาพยายามสร้างกระแสชาติหรือการหาเสียงภายในประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่ไทยไม่สามารถก้าวล่วงได้แต่หากมีสิ่งใดที่คุกคามขอให้มั่นใจว่ากองทัพและกองกำลังในพื้นที่มีความพร้อมขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่ากรณีที่จีนส่งมอบรถถังให้กับกัมพูชาไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและไม่น่ากังวลและย้ำด้วยว่ากองทัพไทยมีความพร้อมด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่อง

0: ผยว่าโครงการ Thailand AI Passport ได้มีการลงนามในสัญญาไปแล้วส่งผลให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน TOR หรือขอบเขตงานตามสัญญาได้พร้อมยืนยันหากมีข้อเสนอเพิ่มเติมหลังการรับฟังความคิดเห็นว่าสามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบสัญญาและ TOR ที่มีอยู่หรือไม่โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรียต่อเนื่องและยังไม่มีการล็อกดาวน์พื้นที่ใดพร้อมแนะให้ประชาชนป้องกันตนเองหากมีไข้หนาวสั่นหลังกลับจากพื้นที่เสี่ยงให้รีบพบแพทย์ทันที
2: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าข้อมูลจากระบบมาลาเรียออนไลน์กรมควบคุมโรคตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียสะสม 5,126 รายเสียชีวิต1รายพบมากในกลุ่มวัยทำงานช่วงอายุ 25-44 ปีอาชีพเกษตรกรรมผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่บริเวณพื้นที่ชายแดนฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองชุมพรแม่ฮ่องสอนราชบุรีและเพชรบุรีพร้อมย้ำว่ายังไม่มีการล็อกดาวน์พื้นที่ใดในประเทศตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามโรคไข้มาลาเรียมียารักษาเฉพาะและสามารถรักษาให้หายได้หากได้รับการวินิจฉัยรักษาอย่างรวดเร็วหากเดินทางกลับมาจากพื้นที่ป่าหรือพื้นที่เสี่ยงแล้วมีอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะหรืออ่อนเพลียผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทางนี้กรมควบคุมโรคได้กำชับให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ดำเนินการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกอย่างครอบคลุมและต่อเนื่องพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคในชุมชนนฤมลอุดมพรรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิดและขอย้ำว่าขณะนี้ยังไม่พบว่าสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในประเทศไทยคือสายพันธุ์ NB1.8.1 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือแพร่กระจายเร็วกว่าปกติแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลก็ตามแต่ส่วนใหญ่ยังมีอาการไม่รุนแรงและระบบสาธารณสุขยังรองรับได้เพียงพอรัฐบาลขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการดูแลสุขอนามัยล้างมือสวมหน้ากากในพื้นที่แออัดและหากมีอาการป่วยควรตรวจ ATK และพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในเขตซีริกเขตจาสและเกาะเกสทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอัปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซพร้อมระบุว่าการโจมตีดังกล่าวของสหรัฐบ่งชี้เห็นถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดอธิปไตยของอิหร่านอย่างจงแจ้งและเตือนว่าประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐอาจตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของอิหร่านหากกองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านอีกครั้งขณะเดียวกันกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ระบุว่า IRGC ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายทางทหาร21แห่งที่เป็นฐานทัพสหรัฐในบาเรนคูเวตและจอร์แดนในวันนี้เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งล่าสุดในดินแดนของอิหร่าน
6: ด้านกองทัพจอร์แดนอ้างว่าสามารถสกัดกั้นโดรนของอิหร่านจำนวน5ลำที่

0: กำลังมุ่งเป้าโจมตีในจังหวัดซากาของจอร์แดนแต่ไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นนายโรเจริโอวิลลานูเอวาโฆษกด้านกิจการทางทะเลภายใต้กระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ออกแถลงการเรียกร้องให้จีนรื้อถอนโครงสร้างลอยน้ำแบบกึ่งถาวรขนาด 6x6 เมตรซึ่งเป็นการติดตั้งเสาสัญญาณบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรในทะเลจีนใต้ในพื้นที่พิพาทระหว่างจีนและฟิลิปปินส์โดยถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและผิดกฎหมายพร้อมยืนยันว่าฟิลิปปินส์จะดำเนินการทุกขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อแสดงสิทธิและปกป้องอธิปไตยของตนเหนือพื้นที่ดังกล่าวได้ในหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่ากิจกรรมใดๆซึ่งรวมถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของจีนบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรถือเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมย้ำว่าจีนมีอธิปไตยเหนือแนวสันดอนดังกล่าวที่ไม่อาจโต้แย้งได้รวมถึงในน่านน้ำโดยรอบต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนดาอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายจะอธิษฐานอุโบสถศีลตลอดคืนจนรุ่งสางพอตะวันขึ้นให้ผลัดเปลี่ยนกันครั้งละสิบนางนำของหอมและดอกไม้ไปบูชาและบรรเลงดนตรีตรงแม่น้ำยมุนาจากนั้นค่อยกลับมายังหน้าพิภพพร้อมกันพระโพธิสัตว์ออกจากหน้าพิภพไปขดขนดบนจอมปลวกอธิษฐานอุโบสถกรรม4ประการว่าใครต้องการหนังเอ็นกระดูกหรือเลือดของเราก็จงเอาไปเถิดครั้นแล้วได้เนรมิตร่างประมาณเท่างอนไถนอนรักษาอุโบสถศีลอยู่อย่างนั้นจนกว่าอรุณจะขึ้นวันใหม่เท่านั้นนางนาคมานวิกาผู้เป็นภรรยาจึงจะมาปรนิบัติตามที่พระโพธิสัตว์สั่งไว้บูชาด้วยของหอมและดอกไม้บรรเลงดนตรีแล้วนำพระองค์กลับมานาคพิภพตามเดิมพระโพธิสัตว์ได้รักษาอุโบสถศีลโดยทำนองนี้วันเวลาได้ผ่านไปยาวนานจอมพรานในการนั้นยังมีพราหมณ์คนหนึ่งยึดอาชีพเป็นพรานป่าล่าเนื้ออาศัยอยู่ใกล้ประตูกรุงพาราณสีผู้คนจึงเรียกชื่อเขาว่าพรานเนสาทะพรานนั้นออกป่าล่าสัตว์กับลูกชายชื่อโสมทัตใช้หลาวยนและบ่วงแล้วดักกวางได้ก็ฆ่าแล้วแล่เนื้อหาบมาขายเลี้ยงชีพอยู่ต่อมาวันหนึ่งเป็นวันพระอุโบสถนายพรานเนสาทะกับลูกชายออกป่าล่าสัตว์ตั้งแต่เช้าก็ยังดักสัตว์ไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวแม้กระทั่งเหี้ยตัวหนึ่งก็ยังไม่ได้จึงบอกลูกว่าสมทัตลูกพ่อถ้าเรากลับบ้านมือเปล่าแม่ของลูกต้องเล่นงานเราทั้งสองเป็นแน่ถึงอย่างไรเราต้องได้สัตว์สักตัวหนึ่งกลับบ้านจึงบ่ายหน้าเดินดุ่มตรงไปทางจอมปลวกที่พระโพธิสัตว์ขดขนดรักษาศีลอยู่เห็นรอยกวางมากมายลงไปกินน้ำที่แม่น้ำยมุนาจึงบอกลูกให้ถอยออกไปนายพรานหยิบธนูออกมายืนแอบอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งคอยดักยิงกวางที่จะลงกินน้ำครั้นเวลาเย็นกวางตัวหนึ่งลงมากินน้ำพรานยิงกวางตัวนั้นแต่พลาดไม่ถูกจุดที่สำคัญกวางถูกลูกศรบาดเจ็บเลือดไหลวิ่งหนีไปด้วยความตกใจกลัวพรานสองพ่อลูกพากันวิ่งตามไปจนถึงที่มันขาดใจตายจึงนำกวางออกจากป่ามาจนถึงจอมปลวกบริเวณต้นไทรที่พระโพธิสัตว์จำศีลขณะนั้นเป็นเวลาพลบค่ำพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วความมืดแผ่ปกคลุมไปทั่วผืนป่าเสียงสัตว์กลางคืนวังเวงแว่วระงมไพรท้องฟ้าดารดาษไปด้วยแสงดาวผืนป่ากึกก้องไปด้วยเสียงร้องของนกดูว่าวและสาลิกาเกลื่อนกล่นไปด้วยย่านไทรมีฝูงนกดูว่าวร้องอยู่ระงมไพรนายพรานไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จึงพักค้างคืนใกล้บริเวณต้นไทรนั้นพรานสองพ่อลูกหาที่เก็บเนื้อแล้วพากันปีนขึ้นไปขัดห้างนอนบนต้นไทรใหญ่ครั้นเวลาใกล้รุ่งพรานตื่นขึ้นเอียงหูคอยฟังเสียงสัตว์ร้องขณะนั้นได้อรุณแล้วพระอาทิตย์จับขอบฟ้าแสงเงินแสงทองทอประกายไปทั่วเหล่านางนาคมานวิกาพากันมาตกแต่งอาสนะดอกไม้สำหรับพระโพธิสัตว์ที่ออกจากการรักษาอุโบสถศีลพระโพธิสัตว์กลายร่างจากงูแล้วเนรมิตร่างทิพย์ประดับด้วยเครื่องประดับทุกอย่างประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้ดูประหนึ่งเท้าสักกะเทวราชส่วนเหล่านางนาคมานวิกาก็บูชาพระโพธิสัตว์ด้วยธูปเทียนและดอกไม้แล้วบรรเลงทิพยดนตรีฟ้อนรำขับร้องบูชาอยู่จอมพรานแว่วได้ยินเสียงนั้นเกิดความสงสัยว่าใครมาบรรเลงดนตรีอยู่กลางป่าดงพงไพรเช่นนี้จึงปลุกลูกชายให้ตื่นเพื่อจะตามเสียงนั้นไปแต่ลูกชายเหนื่อยจากการเดินทางทั้งวันจึงไม่ตื่น จอมพรานตัดสินใจลงจากต้นไม้เดินตามเสียงนั้นเข้าไปหาพระโพธิสัตว์เพียงคนเดียวเหล่านางนาคมานวิกาเห็นพรานปรากฏตัวขึ้นจึงตกใจกลัวแทรกแผ่นดินหนีกลับไปนาคพิภพมีพระโพธิสัตว์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่นั่งอยู่อย่างองอาจจอมพรานจึงถามว่าท่านชื่ออะไรมีในตาแดงนั่งอยู่อย่างสง่ามีท่าทางผึ่งผายรุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางป่าดงพงไพรเต็มไปด้วยดอกไม้สตรี10คนที่หนีไปนั้นเป็นใครแต่งตัวงดงามเครื่องประดับสร้อยสังวานล้วนทำจากทองยืนเคารพท่านอยู่ท่านคงเป็นยักษ์หรือเป็นนาคผู้มีเดชานุภาพมากพระโพธิสัตว์นึกในใจว่าถ้าพระองค์จะบอกว่าพระองค์เป็นท้าวสักกะเทวราชผู้มีฤทธิ์มากพรานคนนี้ก็จะเชื่อแต่วันนี้ควรจะพูดความจริงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจึงบอกตามความจริงว่าพรามเราเป็นนาคผู้มีฤทธิ์เดชยากที่ใครๆจะล่วงล้ำได้ถ้าเราโกรธก็สามารถทำให้บ้านเมืองที่เจริญพินาศไปด้วยเดชมารดาเราชื่อสมุทชาบิดาเราชื่อทัตรสพี่ชายคนโตเราชื่อสุทัศนะพวกญาติเรียกเราว่าภูริทัตพระโพธิสัตว์เห็นรูปร่างนายพรานก็ทราบว่าเป็นคนดุร้ายหยาบคายมีลักษณะแห่งคนทรยศมิตรถ้าเขาไปบอกหมองูมาจับก็จะเกิดอันตรายต่อการรักษาอุโบสถศีลของตนจึงคิดจะนำนายพรานไปนาคพิภพให้ทรัพย์สมบัติมากมายจนเป็นที่พอใจจะได้ไม่ต้องการอะไรอีกพระองค์ก็จะได้รักษาอุโบสถศีลต่อไปได้อย่างยาวนานจึงกล่าวว่าเราจะให้ทรัพย์สมบัติมากมายแก่ท่านนาคพิภพเป็นสถานที่น่าอยู่ไปเที่ยวนาคพิภพกันเถิดนายพรานกล่าวว่าข้าพเจ้ามีลูกชายอยู่คนหนึ่งถ้าลูกไปด้วยข้าพเจ้าก็จะไปพระภูริทัตจึงบอกให้พรานไปตามลูกชายมาแล้วบอกให้รู้ว่าตรงวังน้ำวนในแม่น้ำยมุนาลึกลงไปหลายร้อยชั่วคนเป็นเมืองของพระองค์พระภูริทัตนำพรานสองพ่อลูกไปยังฝั่งแม่น้ำยมุนาตรงบริเวณวังน้ำวนมีน้ำสีเขียวไหลมาจากกลางป่าลึกกึกก้องด้วยเสียงนกยูงและนกกระเรียนพระภูริทัตยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำกล่าวว่าเมื่อท่านพร้อมด้วยบุตรไปถึงนาคพิภพแล้วจะอยู่อย่างสุขสบายแล้วพระโพธิสัตว์ก็นำพรานสองพ่อลูกไปยังนาคพิภพเมื่อจอมพรานสองพ่อลูกไปถึงนาคพิภพร่างก็กลายเป็นร่างทิพย์พระโพธิสัตว์ยกสมบัติให้มากมายและได้ให้นางนาคสาวคนละ400นางคอยปรนิบัติพรานสองพ่อลูกก็เสวยทิพยสุขอยู่ในนาคพิภพนั้นฝ่ายพระโพธิสัตว์แม้รักษาอุโบสถศีลอยู่อย่างนั้นก็มิได้ละเลยหน้าที่ของตนได้ไปเฝ้าพระชนกและพระชนนีทุกกึ่งเดือนแสดงธรรมกถาถวายจากนั้นก็ไปพบพรานถามความเป็นอยู่ว่าถ้าต้องการสิ่งใดก็ให้บอกอย่าเกรงใจอย่าเบื่อหน่ายขอให้อยู่อย่างสบายใจจากนั้นก็ไปทักทายโสมทัตลูกชายพรานแล้วจึงไปยังนิเวศของพระองค์พรานอยู่หน้าพิภพได้หนึ่งปีก็เกิดเบื่อหน่ายอยากกลับโลกมนุษย์เพราะเหตุที่ตนมีบุญน้อยเห็นหน้าพิภพปรากฏเหมือนนรกโลกันปราสาทประดับงดงามก็ปรากฏเหมือนเรือนจำนางนาคกัญญาแม้ตกแต่งสวยงามก็ปรากฏเป็นเหมือนนางยักษ์นายพรานจึงไปหาลูกชายถามว่ารู้สึกเบื่อหน่ายบ้างหรือไม่สมทัตบอกว่ายังไม่เบื่อนายพรานบอกลูกว่าพ่อเบื่อหน่ายเพราะไม่ได้เห็นหน้าแม่ของลูกมานานมากแล้วพ่อคิดถึงแม่และพี่น้องของลูกเราจะกลับบ้านโสมทัตอิดเอื้อนยังไม่อยากกลับแต่เมื่อพ่อรบเร้ามากเข้าจึงตกปากรับคำนายพรานคิดว่าถ้าบอกให้ภูริทัตรู้ว่าตนเบื่อหน่ายอยากกลับบ้านก็จะให้สมบัติเพิ่มมากขึ้นไปอีกเพื่อเหนี่ยวรั้งไว้ไม่ให้กลับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะกลับไม่ได้เราจะหาอุบายยกย่องสมบัติของภูริทัตจะถามถึงสาเหตุที่ยอมละทิ้งสมบัติไปรักษาอุโบสถศีลในโลกมนุษย์ถ้าภูริทัตตอบว่าต้องการจะไปสวรรค์จึงไปรักษาอุโบสถศีลเราก็จะบอกให้ทราบว่าภูริทัตมีสมบัติมากมายถึงอย่างนี้ยังทิ้งไปรักษาอุโบสถศีลเพื่อต้องการไปสวรรค์แล้วเหตุใดเราจะมาใช้ชีวิตเพราะอาศัยทรัพย์คนอื่นเราจะกลับไปโลกมนุษย์เยี่ยมญาติแล้วบวชบำเพ็ญสมณธรรมภูริทัตคงจะยอมให้กลับไปต่อมาวันหนึ่งเมื่อพระโพธิสัตว์มาเยี่ยมถามข่าวว่าเบื่อหรือยังนายพรานจึงทำเป็นเลี่ยงไปตอบว่าตนจะเบื่อได้อย่างไรในเมื่อสิ่งของเครื่องบริโภคที่ได้รับไม่ได้บกพร่องเลย นายพรานยังไม่บอกถึงเรื่องที่ตนอยากจะกลับแต่เริ่มพรรณนาถึงสมบัติของพระโพธิสัตว์โดยประการต่างๆว่าแผ่นดินราบเรียบมีต้นกฤษณามากมายส่งกลิ่นหอมฟุ้งดารดาษได้หมู่แมลงค่อมทองมีหญ้าเขียวชะอุ่มเย็นใจทั้งหมู่ไม้ก็ร่มรื่นมีสระโบกขรณีสวยงามระงมด้วยเสียงหงส์มีกลีบดอกบัวร่วงหล่นอยู่เกลื่อนกราดพระองค์บังเกิดในวิมานทิพย์อันกว้างใหญ่น่ารื่นรมย์เช่นนี้จะหาความสุขใดมาเปรียบได้พระองค์เห็นจะไม่ทรงหวังวิมานของท้าวสักกะเทวราชพระวิมานอันยิ่งใหญ่ไพบูลย์ของพระองค์ก็เหมือนวิมานท้าวสักกะเทวราชอยู่แล้วข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระองค์เห็นจะปรารถนาตำแหน่งอื่นที่ยิ่งกว่านี้จึงรักษาอุโบสถศีลพระภูริทัตได้ยินเช่นนั้นจึงกล่าวว่าพราหมณ์อย่าพูดอย่างนั้นเลยยศศักดิ์ของเราหากเทียบกับท้าวสักกะเทวราชแล้วต่ำกว่ามากเหมือนการนำเมล็ดพันธุ์ผักกาดไปวางเทียบกับภูเขาสิเนรุยศศักดิ์ของพวกเราเทียบกับคนใช้ของพระอินทร์ยังไม่ได้เลยเราปรารถนาเวชยันตมหาปราสาทปรารถนาวิมานของหมู่เทพทั้งหลายต้องการจะได้ความสุขนั้นจึงรักษาอุโบสถศีลอยู่บนจอมปลวกนายพรานได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจคิดว่าได้โอกาสแล้วจึงกล่าวลาว่าข้าพระองค์กับลูกชายเข้าป่าล่าสัตว์มานานวันพวกญาติทางบ้านไม่รู้ว่าข้าพระองค์เป็นตายร้ายดีอย่างไรข้าพระองค์จะทูลลากลับโลกมนุษย์ไปเยี่ยมญาติพระโพธิสัตว์คิดว่าเมื่อเราให้ทรัพย์สมบัติพรานนี้ได้อาศัยเราเลี้ยงชีพอยู่อย่างสุขสบายคงจะไม่ไปบอกให้ใครรู้ว่าเรารักษาศีลอยู่ที่ไหนเราจะให้แก้วมณีที่ปรารถนาได้ทุกอย่างแก่พรานนี้จึงกล่าวว่าพรานท่านจงรับแก้วมณีทิพนี้ไปเมื่อท่านมีแก้วมณีทิพอยู่กับตัวปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมปรารถนาท่านจะปราศจากโรคภัยทั้งปวงพรานกล่าวว่าพระองค์ตรัสเช่นนี้ทำให้ข้าพระองค์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งนักข้าพระองค์แก่แล้วไม่ต้องการสมบัติชีวิตที่เหลืออยู่อยากหาโอกาสบวชบำเพ็ญพรตเช่นท่านบ้างพระโพธิสัตว์กล่าวว่าพราหมณ์การรักษาพรหมจรรย์ทำได้ยากยิ่งนักวันใดที่ท่านไม่ยินดีในการรักษาพรหมจรรย์แล้วให้มาหาเราเราจะให้ทรัพย์สมบัติท่านจะได้ไม่ลำบากในการประกอบอาชีพพรานกล่าวว่าถ้าต้องการทรัพย์สมบัติข้าพระองค์จะกลับมาหาพระองค์อีกครั้งพระโพธิสัตว์รู้ว่านายพรานนั้นไม่ต้องการอยู่ในนาคพิภพอีกต่อไปจึงเรียกนาคมานพมานำกลับไปส่งในโลกมนุษย์ครั้นขึ้นจากแม่น้ำยมุนาแล้วได้นำไปส่งจนถึงเขตแดนกรุงพาราณสีขณะนั้นนายพรานบอกลูกว่าสมทัตเราจะเที่ยวยิงเนื้อและหมูป่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงบ้านจึงเดินล่าสัตว์ไปเห็นสัตว์น้ำระหว่างทางจึงชวนกันลงอาบพรานสองพ่อลูกแก้เครื่องอาภรณ์อันเป็นทิพย์ออกห่อวางไว้ริมฝั่งแล้วลงอาบน้ำพรานนั้นเครื่องอาภรณ์และผ้าทิพย์เหล่านั้นได้หายกลับไปยังหน้าพิภพตามเดิมผ้านุ่งห่มผืนเก่ากลับมาสวมใส่ในร่างของพรานสองพ่อลูกนั้นแม้ธนูศรและหอกก็ได้ปรากฏตามเดิมสมทัตร้องโวยวายตำหนิพ่อด้วยความเสียดายนายพรานปลอบลูกชายว่าลูกเอ๋ยเมื่อยังมีเนื้ออยู่ในป่าเราก็ไม่อดตายแล้วเดินทางกลับบ้านพรามณีแม่ของสมทัตรู้ว่าคนทั้งสองกลับมาก็ดีใจจัดข้าวปลาอาหารให้กินนายพรานกินอาหารอิ่มแล้วเพราะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจึงหลับไปส่วนแม่ถามลูกชายว่าหายไปไหนกันมานานจนถึงป่านนี้สมทัตตอบว่าแม่พระภูริทัตนาคราชพาลูกกับพ่อไปยังนาคพิภพเราทั้งสองคิดถึงแม่จึงขอกลับมานางพรามณีผู้เป็นมารดาถามลูกชายว่าไม่ได้แก้แหวนอะไรๆจากพญานาคมาบ้างเลยหรือสมทัตตอบว่าไม่ได้อะไรกลับมาเลยแม่นางถามว่าทำไมพญานาคจึงไม่ให้อะไรบ้างสมทัตตอบว่าพระภูริทัตให้แก้วสารพัดนึกแต่พ่อไม่รับนางถามว่าทำไมพ่อของลูกจึงไม่รับสมทัตตอบว่าพ่อบอกว่าจะกลับมาบวชนางพรามณีได้ยินดังนั้นก็โกรธจัดโวยวายลั่นบ้านว่าพ่อแกทิ้งแม่ให้เลี้ยงลูกตามลำพังไปเสพสุขกับนางนาคสาวในเมืองนาคแล้วจะกลับมาบวชหรือว่าแล้วจึงเอาพลั่วสาดข้าวตีหลังพรานคู่คำรามว่าไอ้พรามชั่วแกจะบวชหรือไปนอนกับนางนาคสาวๆกลับมาเห็นหน้าแก่ๆของเมียก็นึกจะบวชหรือไงพญานาคภูริทัตให้แก้วแหวนเงินทองก็ไม่ยอมรับมา เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมไม่บวชเสียกลับมาให้เห็นหน้าทำไมจะไปตายที่ไหนก็ไปนายพรานรู้ว่าภรรยาตีโพยตีพายด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจจึงปลอบว่าเจ้าอย่าโกรธนักเลยข้าเป็นพรานป่าเมื่อป่ายังมีเนื้อเจ้ายังมีข้าอยู่เจ้าจะกลัวอะไรข้าจะท่องไปทุกป่าล่าสัตว์มาเลี้ยงเจ้าแล้วก็ชวนลูกชายเข้าป่าล่าสัตว์เลี้ยงชีพตามเดิมมหาเวทอาลัมภัยครั้งนั้นยังมีครุฑต้นหนึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นงิ้วกลางมหาสมุทรใช้ปีกกระพือลมแหวกน้ำในมหาสมุทรโฉบลงไปจับหัวนาคราชได้ตัวหนึ่งสมัยนั้นพญาครุฑยังไม่รู้วิธีจับนาคจึงจับหัวบ้างหางบ้างตามแต่จะได้โอกาสต่อมาจึงรู้วิธีจับนาคทางหางวันนั้นพญาครุฑตัวนั้นจับนาคได้ทางหัวปล่อยให้นาคห้อยหางลงพาบินไปผ่านป่าหิมวันยังมีพราหมณ์ชาวกาสีคนหนึ่งออกบวชเป็นฤาษีสร้างศาลาอาศัยอยู่ในป่าหิมวันท้ายที่จงกรมของฤาษีมีต้นไทรใหญ่อยู่ต้นหนึ่งฤาษีทำที่พักผ่อนที่โคนต้นไทรใหญ่นั้นครุฑหิ้วนาคบินผ่านมาถึงยอดไทรส่วนนาคก็ห้อยหางอยู่กลางอากาศจึงเอาหางตวัดเกี่ยวกิ่งต้นไทรไว้เพื่อสลัดตนให้หลุดจากกรงเล็บครุฑครุฑไม่ทันรู้ตัวเพราะบินไปอย่างเร็วต้นไทรใหญ่จึงถูกถอนขึ้นทั้งรากทั้งโคนติดหางนาคไปเมื่อครุฑพานาคไปถึงต้นงิ้วก็จิกฉีกท้องนาคกินแล้วทิ้งซากลงในมหาสมุทรต้นไทรก็ตกลงตามไปด้วยเสียงดังสนั่นหวั่นไหวครุฑจึงก้มลงเหลียวมองดูตามเสียงนั้นเห็นต้นไทรจึงคิดทบทวนว่าต้นไทรถูกถอนมาจากไหนก็นึกขึ้นได้ว่าต้นไทรนั้นอยู่ท้ายที่จงกรมของฤาษีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อฤาษีมากตัวเราจะเป็นการทำบาปหรือไม่เราตามฤาษีดูก็จะรู้ได้จึงแปลงกายเป็นมานพน้อยไปพบฤาษีขณะนั้นฤาษีกำลังปรับสถานที่ที่ต้นไทรถูกถอนไปให้พื้นเสมอกันพญาครุฑในร่างมานพน้อยไหว้ฤาษีแล้วนั่งลงทำทีเป็นเหมือนไม่รู้อะไรแกล้งถามว่าพระคุณเจ้าเดิมทีที่ตรงนี้เป็นอะไรฤาษีตอบว่าอุบาสกครุฑตนหนึ่งโฉบนาคมากินนาคเอาหางตวัดเกี่ยวกิ่งต้นไทรเพื่อให้หลุดพ้นจากกรงเล็บครุฑครุฑไม่ทันรู้ตัวเนื่องจากบินไปเร็วเพราะตนมีกำลังมากต้นไทรจึงถูกถอนขึ้นทันทีตรงนี้เป็นที่ที่ต้นไทรถูกถอนขึ้นอาตมาจึงต้องปรับที่ให้เรียบครุฑถามว่าพระคุณเจ้าครุฑจะมีบาปติดตัวหรือไม่ฤาษีตอบว่าถ้าครุฑนั้นไม่รู้ก็ไม่บาปเพราะไม่มีเจตนาครุฑถามต่อไปว่าแล้วนาคจะมีบาปหรือไม่ฤาษีตอบว่าแม้นาคก็ไม่ได้มีเจตนาจะให้ต้นไทรเสียหายแต่เหนี่ยวไว้เพื่อจะให้รอดชีวิตนาคก็ไม่มีบาปเช่นกันพญาครุฑได้ฟังฤาษีตอบเช่นนั้นก็ดีใจจึงกล่าวว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้านี้แหละคือครุฑตนนั้นพระคุณเจ้าตอบคำถามได้แจ่มแจ้งนักข้าพเจ้ารู้มนต์บทหนึ่งชื่อว่าอาลัมภัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักข้าพเจ้าจะถวายมนต์นั้นให้พระคุณเจ้าเพื่อบูชาอาจารย์ฤาษีกล่าวว่าอย่าเลยเราไม่ต้องการมนต์ท่านกลับไปเถิดครุฑจึงวิงวอนจนฤาษีใจอ่อนรับมนต์บทนั้นไว้เพื่อตัดความรำคาญครุฑถวายมนต์และบอกยาแก้พิษนาคแล้วจากไปในกรุงพาราณสีนั้นยังมีพรานคนหนึ่งสร้างหนี้สินไว้มากจนหนี้ท่วมหัวไม่สามารถใช้หนี้ได้กลายเป็นคนล้มละลายถูกเจ้าหนี้ทวงถามอยู่บ่อยๆจึงหนีหนี้เข้าป่าเดินทางมาจนถึงอาสมฤาษีอยู่ปฏิบัติจนฤาษีเกิดความเมตตาฤาษีคิดว่าพราหมณ์นี้มีอุปการะมากเราจะให้เรียนมนต์ทิพย์ที่พญาครุฑให้ไว้จึงให้พราหมณ์เรียนมหาเวทชื่อว่าอาลัมภัยพร้อมทั้งยาทิพย์และวิธีการใช้มหาเวทพราหมณ์นั้นคิดว่าเราได้วิธีเลี้ยงชีพแล้วอยู่ปฏิบัติฤาษีต่อไปอีก 2-3 วันจึงอ้างเหตุว่าเกิดโรคลมไม่สามารถอยู่ที่นี่ต่อไปได้จึงกราบลาฤาษีออกจากป่าเดินสาธยายมนต์ไปตามหนทางใหญ่จนมาถึงฝั่งแม่น้ำยมุนาในขณะนั้นพวกนางนาคมานวิกาภรรยาพระภูริทัตต่างก็ถือแก้วมณีออกจากนาคพิภพมาวางไว้บนกองทรายริมฝั่งแม่น้ำยมุนาใช้แสงแก้วมณีนั้นส่องสว่างพากันเล่นน้ำตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าจึงพากันตกแต่งกายด้วยเครื่องอาภรณ์ทุกอย่าง นั่งล้อมแก้วมณีให้สิริเข้าสู่กายฝ่ายพราหมณ์เดินสาธยายมหาเวทอารัมภัยมาถึงที่นั้นเหล่านางนาคมานวิกาได้ยินเสียงสาธยายมนต์อารัมภัยเข้าใจว่าเป็นเสียงครุฑตกใจกลัวไม่ทันหยิบแก้วมณีพากันแตกตื่นแทรกแผ่นดินหนีไปนาคพิภพพราหมณ์เห็นแก้วมณีก็ดีใจว่ามนต์ของตนศักดิ์สิทธิ์จึงหยิบเอาแก้วมณีนั้นไปขณะนั้นจอมพรานเนสาทะพร้อมโสมทัตผู้เป็นลูกชายท่องป่าล่าสัตว์มาเห็นพราหมณ์อารัมภัยถือแก้วมณีอยู่ในมือจึงเปรยกับบุตรว่าพระภูริทัตเคยให้แก้วมณีนี้แก่เราใช่ไหมโสมทัตตอบว่าใช่แล้วพ่อนายพรานจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเราจะหลอกพราหมณ์ว่าแก้วมณีนั้นเป็นอัปมงคลแล้วชิงเอามาเป็นของเราโสมทัตกล่าวว่าพระภูริทัตเคยให้แก้วมณีมาแล้วตอนนั้นทำไมพ่อไม่รับแต่บัดนี้กลับจะไปหลอกเอาจากพราหมณ์อย่าทำอย่างนั้นเลยพ่อนายพรานเนสาทะกล่าวว่าอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บลูกอยู่เฉยๆคอยดูพ่อหลอกตาพราหมณ์นั่นว่าแล้วจึงถามพราหมณ์อารัมภัยว่าได้แก้วมณีนี้มาจากไหนพราหมณ์อารัมภัยอวดว่าวันนี้ตนเดินมาตามทางตั้งแต่เช้าตรู่ได้เห็นนางนาคมานวิกาผู้มีตาแดงจำนวนมากห้อมล้อมแก้วมณีนี้อยู่พอเห็นตนเข้าเท่านั้นก็ตกใจกลัวพากันทิ้งแก้วมณีหนีไปจอมพรานเนสาทะคิดจะหลอกพราหมณ์อารัมภัยเอาแก้วมณีจึงบอกความเป็นอัปมงคลของแก้วมณีว่าหากใครนำแก้วมณีนี้ไปประดับจะต้องเคารพบูชาเก็บรักษาไว้อย่างดีเท่านั้นจึงจะเป็นประโยชน์มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดความพินาศล่มจมอย่างใหญ่หลวงนักคนไม่มีบุญไม่ควรประดับเราจะให้ทองคำร้อยแท่งเพื่อแลกกับแก้วมณีนี้พราหมณ์อารัมภัยกล่าวว่าเราจะไม่ขายแก้วมณีแต่ถ้าใครสามารถบอกได้ว่ามีนาคใหญ่ผู้มีเดชมากญาติที่ใครๆจะล่วงเกินได้อยู่ที่ใดเราจึงจะให้จอมพรานเนสาทกล่าวว่าท่านเป็นครุฑแปลงกายเป็นพราหมณ์มาเที่ยวจับนาคไปเป็นอาหารหรืออย่างไรจึงต้องการรู้ที่อยู่ของนาคพราหมณ์อารัมภัยกล่าวว่านายพรานเราไม่ได้เป็นครุฑแม้แต่ครุฑเราก็ยังไม่เคยเห็นแต่เรามีความชำนาญเกี่ยวกับงูพิษคนทั่วไปเรียกเราว่าหมองูจอมพรานเนสาทะถามว่าท่านมีกำลังอะไรมีศิลปะอะไรและอำนาจวิทยาคมของท่านศักดิ์สิทธิ์อย่างไรจึงไม่เกรงกลัวนาคราชพรานอารัมภัยคุยอวดพรานเนสาทะว่ามีครุฑตนหนึ่งมาบอกวิชาหมองูอย่างสูงให้ฤาษีโกสิยโคตผู้อยู่ป่าประพฤติตบะมานานส่วนเราเป็นลูกศิษย์ผู้อุปถากท่านฤาษีจึงสอนมหาเวทให้เราด้วยความเมตตาเราจำมหาเวทที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นจนขึ้นใจจึงไม่กลัวพญานาคเราเป็นอาจารย์ของเหล่าหมองูทั้งหลายชนโดยทั่วไปจึงเรียกเราว่าอารัมภัยพรานเนสาทะคิดว่าถ้าบอกที่อยู่ภูริทัตนาคราชแล้วก็จะได้แก้วมณีจึงปรึกษาลูกชายว่าควรบอกที่อยู่ภูริทัตแก่พราหมณ์อารัมภัยจึงจะได้แก้วมณีไม่ควรจะทิ้งโอกาสดีๆนี้ไปโสมทัตผู้เป็นบุตรกล่าวว่าพ่อพระภูริทัตมีบุญคุณกับเรามากทำไมพ่อจะทำร้ายผู้ที่มีบุญคุณกับพ่อถ้าพ่อต้องการทรัพย์พระภูริทัตก็จะให้ทรัพย์เป็นจำนวนมากพ่อไปขอท่านสิพรานเนสาทะกล่าวกับลูกชายว่าโสมทัตของที่อยู่ต่อหน้าก็เอาไว้ก่อนจะไปหวังน้ำบ่อหน้าทำไมโสมทัตผู้เป็นบุตรเตือนสติพ่อว่าคนทำร้ายมิตรไร้น้ำใจจะต้องตกนรกหมกไหม้แผ่นดินจะสูบหรือถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะประสบแต่ความหายนะพ่ออย่าทำเลยถ้าพ่อทำอย่างนั้นกรรมจะตามสนองพ่อในไม่ช้าพรานเนสาทะกล่าวกับลูกชายว่าลูกอายุยังน้อยยังเป็นเด็กจึงไม่รู้อะไรพวกพรานครั้นทำบาปแล้วบูชามหายันก็บริสุทธิ์ได้พ่อเป็นพราหมณ์บูชามหายันล้างบาปได้ลูกจะกลัวอะไรโสมทัตผู้เป็นลูกชายกล่าวว่าพ่อทำไปคนเดียวเถิดลูกจะไม่อยู่ร่วมทำกรรมหยาบช้ากับพ่อแล้วจึงเดินหนีจากพ่อไปโสมทัตนั้นเป็นบัณฑิตแม้พยายามเตือนบิดาไม่ให้กระทำกรรมด้วยการทรยศมิตรแต่บิดาก็ไม่ยอมรับฟังจึงเป่าประกาศให้เทวดาเป็นพยานกึกก้องกลางราวป่าว่าจะไม่ขอร่วมทำบาปเช่นนี้จึงเดินหนีบิดาไปต่อหน้าต่อตาเข้าป่าหิมวันบวชเป็นฤาษี จะได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติรักษาฌานไว้ไม่ให้เสื่อมตลอดชีวิตหลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลกส่วนพรานเนสาทะผู้เป็นบิดาคิดว่าโสมทัตคงไม่หนีไปไหนได้นอกจากจะกลับเรียนเท่านั้นครั้นเห็นพราหมณ์อาลัมพายแสดงอาการหงุดหงิดไม่พอใจจึงปลอบว่าท่านอาลัมพายอย่าวิตกไปเลยเราจะบอกที่อยู่พญานาคภูริทัตให้แล้วจึงพาพราหมณ์อาลัมพายไปยังที่พญานาคภูริทัตรักษาอุโบสถศีลเห็นพญานาคตัวใหญ่คู่ขนดอยู่ที่จอมปลวกจึงยืนชี้มือไปทางจอมปลวกอยู่ห่างๆพรางกระซิบบอกพราหมณ์อาลัมพายว่าท่านเห็นรัศมีสีแมลงค่อมทองศีรษะแดงตัวขาวโพลนเหมือนกองปุยนุ่นนอนอยู่บนจอมปลวกนั่นไหมนั่นแหละพญานาคราชไปจับเอาเถิดพระโพธิสัตว์ลืมตาขึ้นเหลือบมองมาเห็นพรานเนสาทะคิดในใจว่าเราคิดเอาไว้ไม่ผิดว่าพราหมณ์คนนี้เป็นคนทรยศมิตรจะทำลายอุโบสถของเราจึงอุตส่าห์นำไปนาคพิภพมอบสมบัติให้มากมายหวังจะให้เพียงพอไม่ยอมรับแก้วมณีที่เราให้แต่กลับไปเอาหมองูมาจับเราพระโพธิสัตว์สอนตนเองว่าภูริทัตถ้าเจ้าโกรธผู้ที่ทำร้ายเจ้าศีลก็จะขาดเจ้าได้อธิษฐานอุโบสถศีลแล้วเจ้าต้องรักษาไว้ไม่ให้ขาดอาลัมพายจะตัดจะเผาจะฆ่าจะแทงด้วยเหลาก็ตามเถิดเจ้าจะต้องไม่โกรธเขาถ้าเจ้าโกรธมองดูเขาจะแหลกเป็นผุยผงไปทันทีให้เขาทุบตีเจ้าเถิดถึงอย่างไรเจ้าก็จะต้องไม่โกรธต้องไม่แลดูครั้นพระโพธิสัตว์ให้โอวาทตนดังนี้แล้วก็หลับตาลงทรงอธิษฐานบำเพ็ญศีลบารมีไว้อย่างมั่นคงซุกเสียนเข้าไว้ภายในขนดนอนนิ่งไม่ขยับกายไปสู่อำนาจมหาเวทฝ่ายพรานเนสาทะเตือนพราหมณ์อาลัมพายว่าเชิญท่านเข้าไปจับเอานาคนี้แล้วส่งแก้วมณีมาให้เราพราหมณ์อาลัมพายเห็นพญานาคก็ดีใจไม่สนใจแก้วมณีอีกต่อไปว่าเป็นของมีค่าอย่างไรโยนแก้วมณีไปให้พรานเนสาทะแก้วมณีพลัดหล่นจากมือนายพรานตกลงที่พื้นดินแล้วจมหายเข้าไปในแผ่นดินกลับไปยังนาคพิภพนายพรานเนสาทะได้ทรยศมิตรจึงเสื่อมจากฐานะ3ประการคือเสื่อมจากแก้วมณี1เสื่อมจากมิตรภาพระหว่างพระภูริทัตหนึ่งและเสื่อมความเคารพจากบุตรหนึ่งเพราะความโลภเขาร้องไห้รำพันกับเรียนว่าเราหมดที่พึ่งพาอาศัยแล้วเพราะเราไม่เชื่อลูกฝ่ายพรานอาลัมพายเอาโอสถทิพย์ทาชโลมทั่วร่างกายบ้างเคี้ยวไว้ในปากบ้างแล้วบ่นทิพยมนต์ไร้มหาเวทป้องกันตัวเข้าไปหาพระโพธิสัตว์จับหางลากออกมาแล้วกดหัวเอาไว้อย่างมั่นคงจากนั้นเปิดปากพระโพธิสัตว์ออกแล้วบ้วนยาที่เคี้ยวพร้อมเสมหะยัดใส่เข้าไปในปากพระโพธิสัตว์พญานาคภูริทัตเกิดในตระกูลนาคราชจึงเป็น
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสมโภชพระอารามณวัดเครือวันกรุงเทพมหานครรัฐบาลเตรียมรับมือฤดูฝนปีนี้บูรณาการทุกหน่วยงานผ่าน9มาตรการครบวงจรเพื่อเฝ้าระวังผลลดผลกระทบจากอุทกภัยและฝนทิ้งช่วงจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยุติการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางจากกรณีที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในอิหร่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังไม่ได้รับการประสานงานกับภาคเอกชนในการซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่10มิถุนายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสสัมพันธไมตรีอันพิเศษระหว่างประเทศไทยกับโปรตุเกสซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรประเทศแรกของไทยจากยุโรปที่มีความสัมพันธ์มายาวนานที่สุดเป็นเครื่องยืนยันถึงประวัติศาสตร์แห่งความเข้าใจอันลึกซึ้งและมิตรภาพที่มีต่อกันมายาวนานกว่า5ศตวรรษความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านระหว่างทั้งสองประเทศก็ได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากยังจะขยายความเป็นหุ้นส่วนในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมและพลังงานสีเขียวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวิชาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:40 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีภริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในพิธีสมโภชพระอารามทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธสันเพชรพระประธานประจำพระอุโบสถทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธโคดมพระประธานประจำพระวิหารและทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดเครือวันเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชงดการเสด็จออกให้เฝ้าถวายสักการะพร้อมเปิดพระวิหารให้ลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปวันที่21ถึง25มิถุนายนนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้ออกประกาศเรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเป็นการถนอมพระอนามัยคณะแพทย์ผู้ถวายการอภิบาลจึงได้กราบทูลขอประธานให้งดการเสด็จออกไปเป็นการทั่วไปให้เฝ้าถวายสักการะเปิดพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปในวันอาทิตย์ที่21ถึงวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ทั้งนี้การเข้าภายในเขตพระอารามเพื่อถวายเครื่องสักการะให้ถือประพฤติตามแนวปฏิบัติของวัดองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรถหน่วยปฏิบัติการรักษาอัมพาตเคลื่อนที่แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรถหน่วยปฏิบัติการรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันอย่างรวดเร็วและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศโอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบมีเมตตาและซื่อสัตย์พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานเด่นผ่านระบบ e-poster ที่สะท้อนการนำหลักคุณธรรมมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมเช่นระบบแพทย์ทางไกลเทเลมีเดซีนและการแพทย์แผนไทยทั้งนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกระดับร่วมกันยกระดับจิตวิญญาณการบริการด้วยคุณธรรมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการดูแลสุขภาพประชาชนให้ได้รับการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพปลอดภัยและเท่าเทียมอย่างยั่งยืนรัฐบาลเตรียมก้าวมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้พร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานเฝ้าระวังแจ้งเตือนระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยและภาวะฝนทิ้งช่วง
2: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ที่กนช.เสนอและมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมดินถล่มและฝนทิ้งช่วงรัฐบาลได้บูรณาการ9มาตรการสำคัญเช่นจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยพัฒนาระบบเตือนภัยให้รวดเร็วแม่นยำปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเชื่อมโยงข้อมูลจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำวิกฤตเตรียมพร้อมเครื่องจักรบุคลากรเตรียมพร้อมใช้งาน24ชั่วโมงสำรวจซ่อมแซมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตรวจสอบคันกั้นน้ำเขื่อนผนังกั้นน้ำจัดทำแผนสำรองแผนเผชิญเหตุเร่งกำจัดผักตบชวาอุดลอกทางระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนภัยเฝ้าระวังพื้นที่เปราะบางการเชื่อมโยงข้อมูลและการเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำท่วมฝนทิ้งช่วงเพื่อลดความเสียหายได้มากที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง290ล้านบาทขับเคลื่อนงานเพื่อสวนโลกอุดรธานีและเสนอมาตรการช่วยเหลือชาวนาให้ที่ประชุมนบค.พิจารณาพรุ่งนี้
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า290ล้านบาทเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งงบประมาณนี้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินจัดงาน 2,500 ล้านบาทที่เคยอนุมัติไว้แล้วโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง24มีนาคม2570
4: เริ่มพืชสวนโลกก็มีการอนุมัติงบกลาง290ล้านนะฮะ
3: นอกจากนี้ในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอขอขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/2569 เพิ่มเติมให้กับชาวนาอีกกว่า 23,000 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,800 ล้านบาทรวมถึงเสนอโครงการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/2570ทั้งโครงการสินเชื่อชะลอการขายโครงการประกันภัยข้าวนาปีและโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมสรุปรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการแลนด์บริดจ์เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่
5: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการแลนบิดครั้งที่1ประจำปี2569ได้สรุปสถานภาพการศึกษาและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้งโครงการท่าเทียบเรือระบบขนส่งทางรางและทางหลวงพิเศษนอกจากนี้ยังได้พิจารณาผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตลอดจนการจัดเซาะชายฝั่งพร้อมให้ข้อเสนอแนะและแสดงข้อห่วงกังวลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการชุดใหญ่ต่อไปโดยที่ประชุมได้กำหนดให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้านนอกจากนี้ยังรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนบริดจ์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการให้เป็นรูปธรรมและโปร่งใสสูงสุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม FBI NAA ครั้งที่26เพื่อสร้างความร่วมมือสกัดอาชญากรรมไซเบอร์โดยมีผู้แทนภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม
6: ่พลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและในฐานะหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์การประชุม FBI NAA Asian Pacific Chapter Retaining Conference ครั้งที่26กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยมีผู้แทนภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญกว่า160คนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ประชาชนทั่วโลกเป็นวงกว้าง
7: ในปีนี้เนี่ยจะมีธีมในเรื่องของสแกมซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยทั่วเกือบทั่วโลกเลยเราโดนอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตนะครับเข้ามาทำให้ประชาชนเนี่ยต้องสูญเสียเงินไปจำนวนมากในแต่ละปีจึงได้มีการรวมกำลังกันในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมประเภทดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นในปีถัดไปด้วยครับ
6: ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยังระบุว่าความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติมีความเข้มแข็งมากขึ้นทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประสานงานและการสื่อสารที่รวดเร็วส่งผลให้การดำเนินงานด้านความมั่นคงมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากทุกประเทศร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบจะช่วยยกระดับกฎหมายกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่และการตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่ตรวจรับรองระบบควบคุมตรวจสอบสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยหรือ GI ร่มบ่อสร้างยกระดับมาตรฐานสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
8: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญานำบริษัทไบโออกริเสิร์ชไทยแลนด์จำกัดในฐานะหน่วยตรวจรับรอง Certification Body ที่ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากลด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ลงพื้นที่เพื่อตรวจรับรองระบบควบคุมตรวจสอบสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยตามมาตรฐานสากลสินค้าร่มบ่อสร้างที่บริษัทศูนย์ทำร่ม1978จำกัดอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้การตรวจรับรองดังกล่าวเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยตลอดจนยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า GI ไทยในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลจะส่งผลดีต่อการสร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชนในระยะยาวพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นค่ะ าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: 20นาฬิกา16นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงของนายหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนในวันนี้เพื่อแสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อกรณีที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านรอบใหม่เพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐตกใกล้จับช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและหลินเจียนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านรักษาความสงบใช้ความยับยั้งชั่งใจยุติการยกระดับความตึงเครียดและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมขอให้ทั้งสองประเทศใช้แนวทางทางการเมืองและการทูตเพื่อนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอย่างครอบคลุมและยั่งยืนโดยเร็วที่สุดสำนักงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปหรือ C3S เปิดเผยว่าทั่วโลกเผชิญเดือนพฤษภาคมที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับ2นับตั้งแต่ที่เริ่มมีการบันทึกสถิติซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เย็นกว่าค่าเฉลี่ยจนนำไปสู่การเผชิญคลื่นความร้อนที่รุนแรงอย่างรวดเร็ว G3S กล่าวเพิ่มเติมว่าหลายพื้นที่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตกอาทิอังกฤษฝรั่งเศสและโปรตุเกสกำลังเผชิญคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงซึ่งแสดงให้เห็นว่าสภาพอากาศสุดขั้วกำลังกลายเป็นความผิดปกติใหม่โดยอุณหภูมิที่ร่างกายสามารถรู้สึกได้พุ่งสูงถึง 35-40 องศาเซลเซียสนอกจากนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวน้ำทะเลทั่วโลกยังสูงขึ้นเป็นอันดับที่2รองจากเดือนพฤษภาคมปี2567เนื่องจากสภาพภูมิอากาศกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญโดยคาดการณ์ว่าจะรุนแรงที่สุดและส่งผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในปี2570สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของสภาจัดการและลดความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาติของฟิลิปปินส์ในวันนี้ที่ยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมา

0: ที่จะสนับสนุนความพยายามของฟิลิปปินส์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาน
1: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ว่าขณะนี้ยังไม่มีการหารือในประเด็นดังกล่าวและขณะนี้ภาคเอกชนยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาเพื่อขอคำปรึกษาหรือประสานงานกับกระทรวงแต่รัฐบาลไม่ได้ปิดกั้นและยินดีหากภาคเอกชนมีความสนใจลงทุนซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาถ่ายทอดสดโดยมองว่าเป็นเรื่องของการดำเนินธุรกิจและการสร้างรายได้ของภาคเอกชนส่วนความคืบหน้าการเจรจาซื้อลิขสิทธิ์กับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ายังไม่ทราบรายละเอียดเนื่องจากกระบวนการพูดคุยยังดำเนินการอยู่และเชื่อว่าประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาคือเรื่องราคาและความคุ้มค่าในการลงทุน
2: เรื่องลิขสิทธิ์ฟุตบอลยังไม่มีนะครับทางรัฐบาลก็บอกแล้วว่าถ้าเอกชนจะซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดก็ในเรื่องของการหารายได้ของเอกชนก็ยินดีอยู่นะครับแต่เบื้องต้นก็ยังไม่รู้ว่าราคาทางฟีฟ่าจะคุยกันไปถึงไหนคงติดเรื่องราคาและความคุ้มค่าครับ
1: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะลงเปิดสนามในช่วงเช้าวันศุกร์ที่12มิถุนายนเวลา 2:00 นตามเวลาประเทศไทยโดยเป็นการพบกันระหว่างเม็กซิโกเจ้าภาพพบกับแอฟริกาใต้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับพร้อมดึงผู้เล่นอันดับหนึ่งของโลกร่วมสร้างสีสันในวันที่13มิถุนายนนี้ติดตามได้จากรายงาน
3: นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยนำคณะผู้จัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากลอาเซียนพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ปุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางสาวทัศนีพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าพบนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหมากรุกสากลอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเริ่มเวลา 9:00 นที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยรายการนี้มีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้เล่นอันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปริญลาหะวีรภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยร่วมแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม 20,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 657,000 บาทโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเวลาประมาณ 16:00 นในสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาหมากรุกสากลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันอย่างใกล้ชิดและยังได้พบกับนักกีฬาระดับโลกนอกจากนี้ยังได้พูดคุยถึงการพัฒนานักกีฬาของไทยให้ไปสู่ระดับโลกสำหรับการแข่งขันรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบอีสปอร์ตออนไลน์ด้วยชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Page ไทยเชสแอสโซซิเอชั่นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: นายกนกยนต์ชัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนสพมกท1 IMAX Sport 4เศร้า1ฟุตซอลลีก1 U15 ครั้งที่9ประจำปีการศึกษา2569ชิงถ้วยเกียรติยศนายวัลลบรุจิรากรเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกล่าวว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทางด้านร่างกายจิตใจและสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เป็นนักกีฬาอย่างมีคุณภาพตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการแข่งขันกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีน้ำใจนักกีฬาและมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถต่อยอดไปสู่อาชีพด้านกีฬาในอนาคตอาทินักกีฬาอาชีพนักกีฬาทีมชาติผู้ฝึกสอนหรืออาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬา
4: พัฒนาศักยภาพไปถึงส่วนที่เขาสามารถที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้หรือแม้แต่กระทั่งใช้ในการที่จะฝึกสอนน้องๆ นะครับก็มุ่งหวังว่าเขาจะไปสู่อาชีพเขาได้ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือการเป็นโค้ชหรือเป็นเทรนเนอร์ในส่วนของด้านการกีฬาเขาสามารถ

0: ที่จะพัฒนาศักยภาพเหล่านี้นะครับ
1: สำหรับการแข่งขันจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมผลงานดีที่สุดคว้าแชมป์ไปครองส่วนสนามแข่งขันจะกระจายไปตามโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมรวมทั้งหมด15สนามโดยประเดิมสนามแรกในวันที่16มิถุนายนนี้ที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนก่อนไปสิ้นสุดสนามสุดท้ายที่โรงเรียนปัญญาวรคุณและโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันที่4กันยายนนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: วิมังสามีความหมายถึงการไตร่ตรองหรือการทดลองหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบข้อดีข้อด้อยในสิ่งที่ทำนั้นเพื่อนำไปสู่การวางแผนวัดผลและทั้งนี้การจะพัฒนาตนหรือพัฒนาองค์กรนั้นย่อมต้องทบทวนถึงบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อให้ตระหนักว่าสิ่งที่คิดและทำมานั้นดำเนินไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ที่สำเร็จเป็นเพราะอะไรและที่ล้มเหลวเป็นเพราะอะไรเพื่อที่จะได้หาแนวทางแก้ไขหรือหาทางหลีกเลี่ยงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นความมีสติความรู้เนื้อรู้ตัวรู้ว่ากำลังคิดพูดและทำอะไรอยู่ย่อมเป็นเครื่องมือในการพิจารณาทบทวนสติจะช่วยอุปการะให้สามารถมองตนเองได้ชัดเจนขึ้นรู้ว่าขณะนี้ปัญหาคืออะไรและจะแก้ไขอย่างไรเพราะธรรมชาติของคนเราย่อมสอดสายสายตาทอดมองออกไปข้างนอกทำให้ไม่เห็นตัวเองและสภาวะที่เป็นไปในตนจนเผลอไปเพ่งโทษแต่ผู้อื่นไม่เคยเพ่งโทษตนเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายมันถามตนเองบ่อยๆถึงกิจการงานที่กำลังทำในแต่ละขณะของตนจิตเราก็ย่อมหาคำตอบได้พบเกิดวิธีแห่งการพัฒนาสู่ความสำเร็จธรรมะในลักษณะที่กล่าวมานี้แลที่เรียกว่าวิมังสาสามารถก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลเป็นแรงผลักดันไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในการงานของตนเองขององค์กรและของสังคมส่วนรวมได้อย่างแน่นอนพระโอวาทประธานเนื่องในการเปิดอาคารที่ทำการใหม่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนวันที่17สิงหาคม2560
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวิกาคณิตบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่าหยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีกจริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2:30 ถึง3:00 น.สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนทั้งอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเรื่องราวข่าวสารที่ทีมข่าวสวทเชียงใหม่จะนำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันครับวันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับช่วงนี้นะครับมีฝนตกหนักในหลากหลายพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงเย็นและช่วงกลางคืนนะครับส่วนกลางวันค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวสำหรับหลายพื้นที่นะครับไม่ใช่เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นะภาคเหนือตอนบนทั้งหมดนะครับมีเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองยาวไปจนถึงนู่นเลยครับวันอังคารที่จะถึงนี้นู่นเลยสำหรับท่านใดที่เดินทางนะครับผ่านในเส้นทางที่อาจจะมีเรื่องของดินสไลด์ลงถนนต้นไม้หักล้มทับถนนแล้วก็พาดสายไฟนะครับช่วงนี้แนะนำว่าถ้าหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงกลางคืนได้แนะนำให้เดินทางในช่วงกลางวันนะครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยทัศนวิสัยในการมองเห็นอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนักแล้วก็เวลาเกิดเหตุนะครับไม่สามารถที่จะบางพื้นที่นะครับไม่สามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เนื่องจากว่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับอันนี้ก็ฝากเตือนกันไว้ครับเอาละครับมาติดตามหัวข้อข่าวนะครับที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันครับจังหวัดเชียงใหม่ระดมเครือข่ายในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในทุกมิติต้อนรับเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมให้ครอบคลุมทุกมิติรวมถึงการจัดระบบการสื่อสารรับมืออุทกภัยดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝนจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับมะม่วงสู่เมนูพรีเมียมจัด Mango Fine Dining Experience สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่คัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อนำเสนอต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่ตรวจรับรองระบบควบคุมตรวจสอบสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยหรือ GI ตามมาตรฐานสากลสินค้าร่มบ่อสร้างยกระดับมาตรฐานสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากลสำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการคุยข่าวรอบวันครับ
3: มาพี่ชนแม่วันนี้ปาร์ตี้กันให้สุดๆกันไปเลย
4: จัดไปไหมเมาไหมครับ
3: หร
5: อพอกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนแต่เช้าอีกจะดื่มอะไรนักหนาเนี่ย
3: เออนะตื่นไว้อยู่แล้วอะไรกันนักหนาขอสนุกกับเพื่อนหน่อยดิเหนื่อยมาทั้งวันแค่นี้นะ
6: พี่ไป
3: ร้านอื่นต่อ
4: ไปก็ไป
3: เฮ้ทำไมรถคันนี้มันขับช้าจังเลยแซงไปเลยแซงไปเลยพี่แซงไปไฟแดงก็พาไปเลยพี่ตรงเนี้ยมันไม่มีกล้องไม่โดนจับชัว
4: เอาวะไปก็ไป
3: เฮ้ยพี่ระวังรถระวังรถเลย
1: บนท้องถนนการตัดสินใจพลาดเพียงครั้งเดียวอาจไปถึงความสูญเสียอย่าให้ความสนุกเพียงชั่วครู่กลายเป็นความเศร้าชั่วชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันเรามาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับจังหวัดเชียงใหม่ระดมเครือข่ายในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในทุกมิติต้อนรับเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัยทางด้านนายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมปล่อยแถวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษารวมถึงเครือข่ายในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาภายใต้โครงการคิกออฟเปิดเทอมอย่างปลอดภัยประจำปี2569เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนให้เกิดความปลอดภัยในทุกมิติสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เรียนครูบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาและผู้ปกครองรวมทั้งเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลและส่งเสริมแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนและนักศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงทั้งด้านร่างกายและจิตใจผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการดูแลเด็กและเยาวชนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเนื่องจากเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวที่พร้อมเรียนรู้และเติบโตการส่งเสริมความประพฤติที่ดีการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องการรับฟังความคิดเห็นและคำนึงถึงสิทธิของเด็กทั้ง4ด้านถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนเติบโตได้อย่างมีคุณภาพท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการประกาศความพร้อมของทุกหน่วยงานในการร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัยครอบคลุมและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไปครับไปต่อกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมให้ครอบคลุมทุกมิติรวมถึงการจัดระบบการสื่อสารรับมืออุทกภัยดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝนเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
6: นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนพร้อมบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันให้เตรียมสถานที่ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดที่มีความพร้อมเหมาะสมเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบช่วยให้สามารถติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม์รองรับการตัดสินใจและสั่งการได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตลอดจนการเตรียมความพร้อมของระบบและช่องทางให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพแม้ในภาวะฉุกเฉินโดยเฉพาะระบบวิทยุสื่อสารที่ต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาขณะเดียวกันให้กำหนดช่องทางสื่อสารหลักสำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องไปยังประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่รวมถึงการเป็นศูนย์กลางข้อมูลสำหรับให้สื่อมวลชนนำไปเผยแพร่เพื่อป้องกันความสับสนและลดการส่งต่อข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนอกจากนี้ให้เตรียมความพร้อมสายด่วนรับแจ้งเหตุจากประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยมี3หมายเลขหลักได้แก่สายด่วนนิรภัย1784สำหรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567สำหรับรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเหตุทั่วไปและสายด่วน1300สำหรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดการฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในวันที่11มิถุนายน2569เพื่อทดสอบความพร้อมของระบบบัญชาการเหตุการณ์และซักซ้อมความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันในสถานการณ์ฉุกเฉินและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2: ไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวครับจังหวัดเชียงใหม่ได้ยกระดับมะม่วงสู่เมนูพรีเมียมจัด Mango Fine Dining Experience สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม Mango Fine Dining Experience ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายในงานวันมะม่วงและของดีจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่15เพื่อยกระดับมะม่วงเชียงใหม่จากผลผลิตทางการเกษตรเพื่อยกระดับมะม่วงเชียงใหม่จากผลผลิตทางการเกษตรสู่เมนูอาหารระดับสากลผ่านการรังสรรค์อาหารในรูปแบบ Fine Dining และ Chef Table Experience โดยนำมะม่วงมาเป็นวัตถุดิบหลักในการรังสรรค์เมนูอาหารนานาชาติที่มีเอกลักษณ์สะท้อนอัตลักษณ์และศักยภาพของสินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่โครงการนำร่องนี้ได้รับการพัฒนาแนวคิดโดยนายภูมิคดชนินผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาการค้าและอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชนในฐานะ Creative Director ผู้ออกแบบและสร้างเมนูไฟน์ไดนิ่งจากมะม่วงร่วมกับเชฟผู้เชี่ยวชาญ3ท่านได้แก่เชฟตินผู้รังสรรค์เมนูเฟิร์สคอร์สเชฟเป้ผู้รังสรรค์เมนูเซคันด์คอร์สและเชฟนาทีผู้รังสรรค์เมนูเทิร์ดคอร์สโดยผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารในรูปแบบใหม่ที่นำมะม่วงมาประยุกต์เป็นส่วนต่างๆที่นำมะม่วงมาประยุกต์เป็นส่วนประกอบสำคัญของอาหารหลากหลายเมนูอาทิซอสสูตรพิเศษที่ให้รสชาติคล้ายมะม่วงน้ำจิ้มพริกเกลือรวมถึงเมนูรังสรรค์อื่นๆที่นำเสนอผ่านภาชนะรักโลกซึ่งผลิตจากวัสดุธรรมชาติสะท้อนแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการยกระดับมะม่วงเชียงใหม่สู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงสำหรับกิจกรรม Mango Fine Dining Experience ได้รับความสนใจและสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากอีกทั้งยังเป็นต้นแบบสำคัญในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยมีแผนต่อยอดกิจกรรมสู่พื้นที่อำเภอแม่ริมในลำดับต่อไปมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบคุณภาพจากระบบการผลิตที่ปลอดภัยของชุมชนเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคการท่องเที่ยวสร้างงานสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืนทั้งนี้การจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการผลักดันมะม่วงเชียงใหม่ให้ก้าวสู่ตลาดระดับพรีเมียมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้แก่เกษตรกรและชุมชนพร้อมยกระดับจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองแห่งเกษตรมูลค่าสูงและจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศในอนาคตไปต่อกันที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่คัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อนำเสนอต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
6: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญานำบริษัทไบโออะกริเซิร์ชไทยแลนด์จำกัดในฐานะหน่วยตรวจรับรอง Certification Body ที่ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากลด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ลงพื้นที่เพื่อตรวจรับรองระบบควบคุมตรวจสอบสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยตามมาตรฐานสากลสินค้าร่มบ่อสร้างที่บริษัทศูนย์ทำร่ม1978จำกัดอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้การตรวจรับรองดังกล่าวเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยตลอดจนยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า GI ไทยในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลจะส่งผลดีต่อการสร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชนในระยะยาว
2: ปิดท้ายกันที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่ตรวจรับรองระบบควบคุมตรวจสอบสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยหรือ GI ตามมาตรฐานสากลสินค้าร่มบ่อสร้างยกระดับมาตรฐานสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากลเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
6: ที่ห้องประชุม5ชั้น5อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก6สาขาในทุกประเภทตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกำหนดอาทิด้านการละเล่นพื้นบ้านด้านศิลปะการแสดงด้านวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษาด้านแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีและเทศกาลด้านฝีมือดั้งเดิมและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นรายการตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะนำเสนอต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสำหรับพิจารณาเป็นรายการในระดับจังหวัดและประเทศต่อไปทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีมติให้รับรองรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นรายการในระดับจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569จำนวน3รายการได้แก่ด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลและแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีและเทศกาลได้แก่ประเพณีเลี้ยงดงด้านงานฝีมือดั้งเดิมได้แก่ผ้าสิ้นสันกำแพงและด้านแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีและเทศกาลได้แก่ประเพณีตาลก๋วยสลากเป็นรายการตัวแทนในระดับจังหวัดเชียงใหม่และจะนำเสนอกรมส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและประกาศขึ้นทะเบียนรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับจังหวัดและประเทศประจำปีงบประมาณ2569ต่อไป
2: นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับช่วงนี้จะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่กันครับวันนี้คุณพี่มนกันจะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ท่านใดอำเภอไหนคุณพี่มนกันรออยู่แล้วครับ
1: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
6: ข่าวสู่ช่วงรอบรวนหัวเจียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าวันนี้จะพาไปอู้จากกันในพื้นที่ของอำเภอหางดงไปปากับอ้ายอุเทนดีคำปวนอปมช.ของอำเภอหางดงตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีเจ้า
7: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณฟังสวัสดีผู้ดำเนินรายการนะครับพื้นที่อำเภอหางดงนะครับมีข่าวสารนำฝากคุณฟังนะครับช่วงนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้เกี่ยวข้องนะครับได้มีการขับเคลื่อนนะครับนโยบายหรือว่าโครงการของภาครัฐบาลนะครับเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569นะครับก็อย่างที่ทราบข่าวสารกันนะครับเนาะว่าจะเป็นกลุ่มแรกนะครับกลุ่มผู้ที่เคยได้ฮับบัตรนะครับก็คือไปลงทะเบียนกันกลุ่มนี้ก็คงจะมีปัญหานะครับเนาะกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับที่ตกหล่นนะครับโดยทางอำเภอหางดงได้มีรายชื่อคือกับทางผู้นำนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับเพื่อไปสำรวจนะครับตามรายชื่อที่ทางอำเภอได้คัดรายชื่อมานะครับสำหรับกลุ่มตกหล่นเพื่อทำการยืนยันนะครับยืนยันรับสิทธิ์นะครับหรือว่าท่านจะประสงค์ที่จะรับสิทธิ์ต่อนะครับก็สามารถแจ้งคือกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านทั้ง109หมู่บ้านนะครับแล้วก็ทางกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มที่สามนะครับก็เป็นกลุ่มประชากรที่มามีรายชื่อนะครับแล้วก็มาเกิดได้ฮับบัตรสวัสดิการนะครับแต่มั่นใจในตัวเก่าว่ามีคุณสมบัติครบนะครับว่าจะเป็นรายได้ตามเกณฑ์นะครับตกเกณฑ์จปทนะครับหรือว่าพมอย่างต่างๆนะครับกลุ่มนี้นะครับทางหมู่บ้านนะครับโดยผู้ใหญ่บ้านก็จะปรึกษากับกรรมการหมู่บ้านนะครับแล้วก็จะทำการประชุมประชาคมนะครับเพื่อรับรองแล้วก็ส่งเรื่องคือกับทางหน่วยงานราชการต่อไปนะครับเนาะก็โดยรวมแล้วนะครับกับบรรยากาศคือประชาชนนะครับเสียสิทธิ์หรือว่าตกหล่นนะครับในการเข้ารับการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะครับต่อเนื่องแห่งเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องของอันโครงการแห่งโครงการหนึ่งก็คือไทยช่วยไทยพัดนะครับ60-40นะครับเนาะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็มีการลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่จะรับสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒนะครับแล้วก็เดือนปลายเดือนพฤษภามาจนถึงปัจจุบันนะครับกับทางร้านค้านะครับผู้ประกอบการนะครับก็มีการเริ่มมีการรณรงค์นะครับสำหรับผู้ที่บ่เคย ลงทะเบียนถุงเงินนะครับหรือว่าร้านค้าต่างๆผู้ประกอบการต่างๆที่อยากจะร่วมโครงการนะครับก็สามารถไปลงทะเบียนนะครับกับขอหนังสือรับรองนะครับรับรองจากทางผู้นำผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับต่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าจะเป็นทางท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือว่าจะเป็นทางท้องถิ่นนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆก็มีการประชาพันธ์คือผู้ประกอบการห้างร้านต่างๆหรือว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับที่อยากจะร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒนะครับก็สามารถนะครับไปรับเอกสารรับรองแล้วก็เพื่อไปขึ้นทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยได้นะครับตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับเนาะก็เป็นการช่วยเหลือนะครับจากรัฐบาลในการช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤตตะวันออกกลางในเรื่องของพลังงานที่มีราคาสูงขึ้นนะครับก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยเฮานะครับเป็นสองโครงการดีๆครับเมื่อประมาณต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับวันที่3มิถุนายนนะครับพื้นที่ของอำเภอหางดงนะครับโดยเฉพาะบริเวณตำบลหนองตองนะครับทั้ง14หมู่บ้านนะครับตำบลหนองตองอำเภอหางดงประสบกับวาตภัยพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับก็ได้รับความเสียหายนะครับบริเวณถือว่ากว้างนะครับเนาะครอบคลุมทั้งตำบลนะครับประมาณ200กว่าหลังคาเรือนทั้งบ้านเรือนราษฎรแล้วก็พื้นที่ทำการเกษตรนะครับก็ได้รับความเสียหายถ้าเป็นบ้านเรือนก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลังคานะครับเนาะหลังคาที่ได้รับความเสียหายนะครับหรือว่าจะเป็นพืชสวนลำไยก็ดีนะครับรวมถึงนะครับถนนสาธารณะกิ่งไม้หักโค่นนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าจะเป็นทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเป็นทางเทศบาลตำบลหนองตองนะครับก็คือการช่วยเหลือนะครับท่านนายอำเภอหางดงท่านจักรินทร์ศิรินทรภูมินายอำเภอหางดงนะครับในนามผู้อำนวยการนะครับสถานการณ์ก็เข้าเร่งเข้าคือการช่วยเหลือนะครับพร้อมทั้งมอบหมายให้ทางเจ้าที่ส่วนเกี่ยวข้องนะครับได้นำกำลังพลเจ้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายนะครับแล้วก็ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างความกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบภัยที่ผ่านมาตอนนี้สถานการณ์ก็เข้าสู่ในภาวะปกติแล้วนะครับในพื้นที่ของตำบลหนองตองอำเภอหางดงนะครับอำเภอหางดงเฮามีการป้องกันนะครับการเตรียมความพร้อมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมแล้วก็วาตภัยที่เกิดขึ้นในช่วงของฤดูฝนที่ถึงนี้นะครับเนาะในพื้นที่อำเภอหางดงเฮานะครับว่าจะเป็นการนะครับการสนับสนุนงบประมาณเครื่องจักรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระดับตำบลแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนเครื่องจักรใหญ่นะครับเนาะในการขุดลอกลำน้ำเตรียมความพร้อมนะครับเนาะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงถ้าเกิดในกรณีภัยพิบัตินะครับรวมถึงเยียวยาราษฎรในพื้นที่ที่ประสบกับปัญหานะครับจากหน่วยงานต่างๆว่าจะเป็นทางสำนักงานการเกษตรเรื่องของพี่น้องเกษตรกรนะครับเรื่องของปศุสัตว์นะครับกรมประมงนะครับก็มีการเตรียมแผนเยียวยาไว้นะครับเนาะข่าวสารพื้นที่หางดงนำพาคุณฟังประมาณนี้ครับวันนี้ครับ
6: เจ้าวันนี้ขอบคุณจัดนักเลยเจ้า
7: ครับผมครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีเจ้านี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของอำเภอหางดงเจ้าหลากหลายเรื่องราวข่าวสารนำมาฝากกันในช่วงของรอบรวดหัวเจียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าสำหรับวันพูกจะปาไปอู้จากกันในพื้นที่ไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันเนอะเจ้า
2: และทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันรวมถึงขอบคุณพี่ๆน้องๆฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆที่ร่วมส่งข้อมูลข่าวสารมาให้กับพวกเราได้นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ผมคมสันคำวงพร้อมทีมข่าวและทีมงานสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ขอนำรายการคุยข่าวรอบวันลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยรัฐบาลร่วมกับหอการค้าไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้าของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางรัฐบาลเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจขณะที่ภาคเอกชนยื่น10ข้อเสนอฟื้นวิกฤตประเทศ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมคณะร่วมหารือเพื่อรับฟังข้อเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจทั้งนี้หอการค้าได้นำเสนอแผนเร่งด่วนในการฟื้นเศรษฐกิจไทยในระยะสั้น 1-2 ปีรวมถึงเร่งรัดในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยข้อเสนอเร่งด่วนที่ยื่นให้รัฐบาลมีทั้งหมด10ข้อเช่นกระตุ้นกำลังซื้อและการบริโภคภายในประเทศการลดต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพการช่วยเหลือธุรกิจ SME โดยเฉพาะการเสริมสภาพคล่องและการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นต้นทั้งนี้นายพจน์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกลอ.แล้วเบื้องต้นจะจัดตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ8ด้านส่วนกรณีการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ระหว่างการไต่สวนตรามาตรา301ขณะนี้อยู่ระหว่างการชี้แจงข้อกล่าวหาพร้อมชี้แจงว่าประเทศไทยไม่มีการใช้แรงงานบังคับตามข้อกล่าวหาของสหรัฐอเมริกาเพียงแต่ประเทศไทยยังขาดกฎหมายที่ห้ามนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับเท่านั้นชาววิสาประทุมมารายงาน
1: เกิดเหตุฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดพังงาส่งผลให้น้ำท่วมหลายจุดขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชน
5: จังหวัดพังงาเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมที่ปกคลุมภาคใต้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลากหลายพื้นที่ของอำเภอเมืองพังงาโดยเฉพาะบริเวณซอยชุมพลบริรัตน์ตรงข้ามองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุดและถนนบริรัตน์บำรุงบริเวณขุมเมืองโดยมีนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งระบายน้ำให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ยเร็วที่สุดซึ่งสาเหตุหลักมาจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องและลมกระโชกแรงทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากรับน้ำไม่ทันทั้งนี้ทางจังหวัดพังงาออกประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองริมตลิ่งรวมถึงบริเวณเชิงเขาและใกล้แนวต้นไม้ขนาดใหญ่ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วน1784ได้ตลอด24ชั่วโมงซาเลฮาอุสมาสวัฒน์พงารายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมให้ครอบคลุมทุกมิติรวมถึงการจัดระบบการสื่อสารรับมืออุทกภัยดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝน
6: นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนพร้อมบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันให้เตรียมสถานที่ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดที่มีความพร้อมเหมาะสมเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบช่วยให้สามารถติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม์รองรับการตัดสินใจและสั่งการได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดการฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในวันที่11มิถุนายน2569เพื่อทดสอบความพร้อมของระบบบัญชาการเหตุการณ์และซักซ้อมความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันในสถานการณ์ฉุกเฉินและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ปิดท้ายที่ข่าวผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล B7 ลดลง50สตางค์ต่อลิตรและพรีเมียมดีเซลลดลง1บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา5นาฬิกาของวันพรุ่งนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ้ในเจียงใหม
1: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
0: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 90

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับเวลาดีๆครับ3 ทุ่มนิดนี้จนถึง4 ทุ่มเรามีนัดมาเจอกันที่สวทเชียงใหม่หรือว่าวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับมีเรื่องเล่าความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่เอียวสุรชัยก็จะค้นหาจะหยิบยกนำมาพูดมาเล่าให้ได้รับฟังกันนะครับพร้อมทั้งมีเพลงเพราะๆในยุค 80-90 นะครับเป็นยุคที่ถือว่าคลาสสิกสำหรับพวกเราเนาะนะครับเมื่อก่อนก็นั่งฟังเพลงนะครับยิ่งยามค่ำคืนหลังทำการบ้านเสร็จนะหมายถึงการบ้านจริงๆนะท่านผู้ฟังครับสมัยเรียนเนี่ยนะ นะเราก็จะเปิดวิทยุไปด้วยนะครับนั่งอ่านหนังสือนั่งฟังเพลงไปด้วยนะครับฟังวิทยุเนี่ยนะยุคนั้นจะคลาสสิกมากๆเลยนะครับเอียวสุรชัยก็คิดว่าพวกเราเนี่ยนะครับโชคดีมากๆเลยนะที่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้นะครับได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับเมื่อก่อนดูมีความสุขมีความสุขเนาะชีวิตวัยรุ่นชีวิตตอนอยู่บ้านนอกนะฮะตอนนั่งฟังวิทยุนะครับมีเขียนจดหมายด้วยนะครับนะแต่ว่ายุคนี้สมัยนี้พอมันทันสมัยขึ้นเนี่ยนะครับความคลาสสิกในบางเรื่องบางอย่างมันก็หดหายไปนะท่านผู้ฟังครับแต่ว่าเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันนะเรารำลึกถึงอดีตได้แต่ว่าต้องอยู่กับปัจจุบันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีเพลงเพราะๆในยุค 80-90 มาให้ได้ฟังกันแล้วก็เล่าเรื่องปัจจุบันของจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้รับฟังกันไปด้วยนะครับเอาเริ่มต้นในรายการนะครับอยากจะเล่าเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงนะครับภาคเหนือของเราเนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับเนี่ยจะทำให้ภาคเหนือตอนบนของเราเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นครับเมื่อวาน60%วันนี้จะอยู่ที่70%ของพื้นที่นะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักบางที่บางแห่งของแต่ละจังหวัดจะว่าไปแล้วเตือนเกือบทุกจังหวัดเลยนะไม่ว่าจะเป็นลำพูนลำปางพะเยาแพร่แล้วก็น่านนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักมากอยู่ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายครับบ้านเราเนี่ยจะเจอฝนตกหนักมากนะครับ

ที่เห็นเป็นสีฟ้าหมดเลยนะทั่วทั้งประเทศเนี่ยนะครับเป็นสีฟ้าหมดเลยครับยิ่งเชียงใหม่ของเรามีฝนตกลงมาแล้วก็มีเขาเรียกว่าเมฆนะเมฆน้ำเรียกว่าหมอกหรือเมฆเนี่ยนะครับโอ้โหลอยมาโอบกอดดอยสุเทพนะครับห้องทำงานของเอี่ยวสุรชัยเนี่ยอยู่ที่ชั้น5สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับยามเช้าๆเนี่ยนะครับก็จะมีเมฆหมอกปกคลุมอยู่บริเวณยอดดอยสุเทพนะครับบริเวณแถวๆนี้นะโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับส่วนในช่วงบ่ายๆจนถึงช่วงเย็นนะครับมองไปทางซ้ายมือนะจินตนาการตามก็แล้วกันเนาะก็จะเห็นละอองฝนนะครับที่ตกอยู่บนดอยเนี่ยนะครับโอ้โหมันจะตกแล้วก็สลับซับซ้อนไปกับช่วงของดอยช่วงของเขาเนี่ยนะครับมันดูเป็นมิติสวยงามมากๆเลยนะฮะแล้วก็จะมีปุยเมฆเนี่ยนะลอยไปลอยมาปกคลุมอยู่บริเวณยอดดอยแถวๆดอยสุเทพเนี่ยนะครับก็สวยงามมากๆเลยเนาะแต่บางทีบางช่วงที่มีเมฆมากๆมีฝนตกลงมาก็จะเห็นมนไปหมดเลยนะครับช่วงนี้หน้าฝนเนาะบรรยายสภาพให้ทุกท่านได้จินตนาการตามไปด้วยนะครับเอาละครับในช่วงนี้ช่วงเริ่มต้นรายการก่อนที่เราจะมาเล่าเรื่องอื่นๆให้ได้ฟังกันเนี่ยนะครับช่วงนี้มีเพลงเพราะๆมาให้ได้ฟังกันก่อนนะเราคนเมืองคนเหนือนะครับยังไงก็ต้องอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมภาษาคำเมืองของเราด้วยให้ฟังเพลงที่มีกลิ่นอายของความเป็นคนเหนือความเป็นคนเมืองนะเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยครับ

ฟังเพลงเพราะร่วมกันนะครับขอให้มีความสุขกันนะครับในยามค่ำคืนแบบนี้เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับท่านผู้ฟังครับในช่วงเที่ยงๆในเอียวสุรชัยลงเดินไปเที่ยวในงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่นะครับวันนี้จัดเป็นวันสุดท้ายนะแม้ว่าจะอยู่ที่ศาลากลางเชียงใหม่เนี่ยนะครับแค่นี้เองเนี่ยนะแต่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวนะเราก็มีงานทั้งนอกสถานที่แล้วก็มีงานอื่นๆนะครับพอวันนี้ไม่ได้เตรียมอาหารการกินมาจากบ้านนะครับถึงเวลากลางวันก็ลงไปที่งานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ก็ซื้อมะม่วงด้วยนะครับเขาบอกว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยนะจะลดราคามากกว่านี้นะครับช่วงบ่ายๆจะลดราคามากกว่านี้แต่ว่าเอียวสุรชัยไปซื้อก็ลดจากเมื่อวานนะน้องๆทีมงานบอกว่าลดจากเมื่อวานครับมีของขายน่าสนใจหลากหลายแล้วก็มีมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์นะครับคนก็ไปอุดหนุนกันเยอะเลยทีเดียวนะครับก็เป็นช่องทางที่เราจะได้กระจายผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มช่องทางการจำหน่ายมะม่วงคุณภาพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะครับท่านผู้ฟังครับจริงๆเขาจัดมา3วันแล้วนะแต่ว่าเปิดงานเมื่อวานนี้เห็นว่าคึกคักมากเลยนะครับมีการประกวดผลผลิตมะม่วงนะครับเอียวสุรชัยได้เดินดูอยู่นะฮะก็ถือว่าโอ้บ้านเรานี่มีผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็การจัดงานแบบนี้ก็มีคนมาซื้อมากยิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ฟังครับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่จัดเมื่อวานนี้แต่ว่าไม่ทันได้เล่านะครับเชียงใหม่ของเราเนี่ยได้มีการคิกออฟเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัยนะครับก็มีการระดมเครือข่ายคุ้มครองนักเรียนในทุกเรื่องทุกด้านเลยนะครับเมื่อวานนี้ช่วงสายเนี่ยผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนเป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยแถวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาแล้วก็เครือข่ายในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษานะครับภายใต้โครงการคิกออฟเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัยประจำปี2569นะครับที่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละนะครับเราจะร่วมด้วยช่วยกันนะครับดูความปลอดภัยแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาในทุกมิติทุกด้านเลยนะครับเด็กๆก็เปรียบเสมือนผ้าขาวนะที่จะต้องเจริญเติบโตนะครับเราแต่งแต้มสีอะไรให้เขาไปก็จะเป็นสีนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันจากทุกภาคส่วนเลยนะในการที่จะดูแลลูกๆหลานๆของพวกเราต่อไปนะครับพูดถึงเด็กๆนะฮะก็นึกถึงลูกๆหลานๆของพวกเราเนาะอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นนะว่าเราเนี่ยเป็นยุคที่ดีๆนะครับได้เห็นความเปลี่ยนแปลงหลากหลายได้เห็นตั้งแต่ยุคอนาล็อกยุคพื้นบ้านเนี่ยนะครับใช้โทรศัพท์บ้านโทรศัพท์สายโทรศัพท์หยอดเหรียญเนาะแล้วก็โทรศัพท์ที่เขาตั้งโต๊ะอะไรนะนาทีละกี่บาท2บาท3บาทนั่นแหละนะฮะแต่ว่าเด็กสมัยนี้ไม่รู้ไม่เห็นนะครับเมื่อก่อนดูทีวีดูโทรทัศน์โอ้โทรทัศน์เครื่องหนึ่งดูกันเป็น10-20คนนะครับแต่ละบ้านก็ไม่มีทีวีเงี้ยนะฮะก็ต้องไปดูด้วยกันนะก็เล่าบรรยากาศต่างๆเหล่านี้ให้กับเด็กๆในยุคนี้เด็กสมัยนี้เขาก็ถามด้วยความสงสัยนะว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเหรออะไรเงี้ยนะแต่พวกเราเนี่ยมีมาหมดเนาะตั้งแต่ม้วนเทปคาสเซตนะครับมียุคซีดียุคมินิดิสเนี่ยนะในการที่จะฟังเพลงมีเครื่องวิทยุมีเครื่องโทรทัศน์เนี่ยมีเขียนจดหมายกระดาษเนี่ยนะไม่ใช่จดหมายอีเมลแบบยุคนี้สมัยนี้นะครับเนี่ยเป็นยุคที่คลาสสิกมากๆเอียวสุรชัยก็อยากจะเชิญชวนนะพวกเราไหนๆก็เป็นยุค80 90ยุคไม่ใช่อายุนะยุค80 90เนี่ยนะครับนะก็อยากจะให้อนุรักษ์ไว้ก็แล้วกันเนาะฟังวิทยุกันนะครับดูทีวีกันโดยเฉพาะวิทยุนี่อย่าทิ้งนะครับมันเป็นความคลาสสิกตั้งแต่เราเป็นเด็กแล้วนะครับฟังวิทยุไปทุ่งไปสวนไปไร่ก็ฟังวิทยุกลับมาถึงบ้านเรียนหนังสือเลิกเรียนแล้วก็ฟังวิทยุโทรศัพท์ไปขอเพลงกับดีเจเนี่ยมันคลาสสิกมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราขอให้อนุรักษ์วิทยุแล้วก็ฟังรายการวิทยุเหมือนกับที่เราได้ทำตอนเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นนะ
จะได้อยู่คู่กันไปนะสัญญานะต้องฟังวิทยุจนแก่จนเฒ่านะฟังวิทยุจนตายเลยอ่ะนุ่นนะอย่าเพิ่งตายตอนนี้นะมานุ่น90 100ปีนุ่นค่อยว่ากันเนาะนะครับอ่ะฟังเพลงเพราะๆนะครับจากรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ท่านผู้ฟังครับฟังเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็มีหลากหลายเรื่องเล่ามาพูดมาคุยเล่าสู่กันฟังเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยนะครับอะจะพูดตรงๆนะที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับบริเวณจุดนี้เนี่ยนะมันใกล้เขาใกล้ดอยด้วยนะว่าช่วงนี้เนี่ยเหมือนวังสามฤดูเลยนะท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวมีฝนตกเดี๋ยวมีปุยเมฆเนี่ยตอนนี้เนี่ยฝนตกมาแล้วนะฝนตกมาโปรยๆเลยทีเดียวนะครับช่วงเย็นบางวันก็มีลมพัดแรงแบบเมื่อวานนี้นะฮะลมแรงมากๆเลยสักทุ่มสองทุ่มเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยก็แล้วกันนะครับการใช้รถใช้ถนนยามค่ำคืนนะช่วงฝนที่ตกในช่วงนี้มันก็มักจะเป็นช่วงเย็นช่วงค่ำเนาะบางช่วงบางครั้งมันก็ไปตกกลางคืนบางครั้งมันก็ไปตกช่วงเช้าแต่ว่าช่วงระยะเวลานี้ส่วนมากจะตกตั้งแต่บ่ายจนถึงค่ำนะครับเพราะฉะนั้นใช้รถใช้ถนนมีน้ำใจให้ซึ่งกันและกันด้วยนะครับแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยไม่ต้องเร่งรีบนะช่วงเย็นไหนๆก็จะกลับบ้านแล้วเนี่ยนะครับขอให้มันได้ถึงบ้านหรือว่ายามค่ำคืนแบบนี้ก็ตามทีเถอะนะบางคนขับขี่รถบนท้องถนนกันอยู่ฟังรายการเอี่ยวสุรชัยไปด้วยก็ขอให้เดินทางถึงบ้านหรือว่าถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพด้วยความปลอดภัยนะครับส่งกำลังใจไปทุกที่ทุกแห่งครับพูดถึงฟ้าฝนนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็เตรียมพร้อมเต็มกำลังเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่นะครับที่จะรับมือกับอุทกภัยแล้วก็ดินถล่มในช่วงฤดูฝนถ้ามันไม่เกิดขึ้นเลยเนี่ยจะดีอย่างยิ่งแต่ถ้ามันจะเกิดหรือมันอาจจะเกิดเราก็จะต้องมีความพร้อมนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนครับก็ได้มีการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มประจำปี2569นะครับเช็คกับทุกหน่วยว่าพร้อมอะไรยังไงบ้างนะครับเราจะได้ทันท่วงทีกับการเตรียมรับมือแล้วก็การบรรเทาป้องกันเหตุที่มันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนแม้ว่าเขาบอกว่าปีนี้จะแล้งนะแต่เราก็ประมาทไม่ได้ครับนะเวลาฝนมันจะตกชุกมันก็ตกนะบางทีมันอาจจะทิ้งช่วงไปบ้างมันก็อาจจะทิ้งช่วงอย่างที่เขาว่าจริงเพราะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้เลยนะครับโดยมีข้อสั่งการจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและก็ดินถล่มนะครับซึ่งสั่งการให้ทุกจังหวัดเนี่ยได้เตรียมความพร้อมรับมือทั้งเรื่องของน้ำท่วมนะครับสิ่งต่างๆที่อาจจะกีดขวางทางน้ำต้องขุดลอกคูคลองปรับปรุงทางระบายน้ำลดพื้นที่เสี่ยงลดปัญหาน้ำท่วมขังนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผู้ว่ารัฐพลก็เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้เตรียมความพร้อมนะแล้วก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลประสานกันให้ดีนะครับวิเคราะห์สถานการณ์นะจะต้องติดต่อสื่อสารกันต้องเตรียมความพร้อมอะไรยังไงมันจะได้มีประสิทธิภาพนะครับในยามที่มันฉุกเฉินคำว่าฉุกเฉินเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไงนะครับเพราะฉะนั้นยามฉุกเฉินเราก็ต้องเตรียมพร้อมก่อนที่มันจะฉุกเฉินนะครับเผื่อว่าจะได้ผ่อนหนักเป็นเบานะครับจากเบามันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมกันให้ดีแจ้งเตือนกันให้ดีนะครับอย่างไรก็ตามครับเขาก็มีสายด่วนแจ้งเหตุนะตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหมายเลข1784สายด่วนนิรภัยนะครับหรือศูนย์ดำรงธรรม1567 1567หรือจะเป็นการรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเหตุทั่วไปสายด่วน1300นะครับ1300ก็สามารถใช้ช่องทางสื่อสารนี้ติดต่อได้นะครับโน้ตไว้เลยนะครับเขียนไว้เลยใส่ข้างฝาก็ได้นะครับเมมใส่โทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับเพื่อยามฉุกเฉินมันจะได้ใช้จะได้ทันท่วงทีนะครับฟังเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

ฟังเพลงเพราะๆนะครับแต่ก็เวลาไล่หลังมาทุกทีทุกทีแล้วนะขอพูดเร็วๆก็แล้วกันนะครับท่านผู้ฟังครับเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอสั้นนะครับคนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569นะครับนะส่งได้ทุกคนเลยนะตั้งแต่เด็กนักเรียนประถมจนถึงมัธยมหรือจะเป็นประเภทที่2ก็คือนักศึกษาตั้งแต่ปวช.ถึงปริญญาตรีหรือจะเป็นพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับนะส่งได้เลยจะเป็นแบบเดี่ยวก็ได้จะเป็นแบบทีมก็ได้ครับคลิปสั้นๆครับคลิปแนวตั้งเนี่ยนะใช้มือถือถ่ายมือถือทำได้เลยนะครับความยาว30วิถึง60วิระหว่างนี้ได้เลยนะครับนะเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดนะครับทั้งเรื่องของชุมชนปลอดภัยการแจ้งเบาะแสยาเสพติดนะครับภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่นอะไรทำนองเนี้ยนะครับได้หมดเลยนะครับนะท่านสร้างคลิปขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับท่านก็สามารถโพสต์ใน TikTok หรือว่า Facebook ของตัวเองได้เลยนะครับนะแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าวันต่อต้านยาเสพติดโลกเชียงใหม่ต้านภัยยาเสพติดเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งลิงก์มานะครับที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ที่นี่นะครับนะรางวัลของการประกวดทุกประเภทเนี่ยนะมี3ประเภทเนาะแต่ละประเภทก็จะมีชนะเลิศจะได้ 2,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1 1,700 บาทรองชนะเลิศอันดับ2 1,500 บาทรองชนะเลิศอันดับ3 1,200 บาทแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ4 1,000 บาทนะครับท่านผู้ฟังครับเชิญชวนเลยนะง่ายๆเลยท่านอาจจะโชคดีแนวคิดของท่านอาจจะดีคนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดนะครับส่งคลิปสั้นๆมาประกวดได้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ PR เชียงใหม่ PR เชียงใหม่นะครับส่งคลิปได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง20มิถุนายนนะครับกรรมการจะตัดสินวันที่23มิถุนายนนะครับแล้วก็จะมีการมอบรางวัลวันที่26มิถุนายนในงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่ที่เวทีโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพนะครับเพราะฉะนั้นเชิญน้องๆนะฮะเชิญผู้ใหญ่นะแบบเราๆเนี่ยส่งคลิปมาประกวดได้เลยนะครับอีกเรื่องนึงครับอีกเรื่องนึงจังหวัดเชียงใหม่ของเราคว้าโล่รางวัล Open Data Award 2026ครับโอ้โหติด1ใน3จังหวัดของประเทศนะ1ใน3จังหวัดของประเทศเลยตอกย้ำความสำเร็จด้านการเปิดเผยข้อมูลเพื่อประชาชนนะครับซึ่งผู้ว่ารัฐพลเนี่ยได้มอบหมายให้กับท่านรองผู้ว่าศิวะธรรมิกานนท์เป็นผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่เข้าไปรับโล่รางวัลด้านการเปิดเผยข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของประชาชนนะครับเขามีการจัดกิจกรรมงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติประจำปี2569นะครับที่กรุงเทพนะจังหวัดเชียงใหม่ของเราถือว่ายอดเยี่ยมนะครับนะได้รับรางวัลด้วยถือเป็นความสำเร็จนะครับเนื่องจากได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน3จังหวัดของประเทศที่ได้รับรางวัลด้านข้อมูลเปิดตรงกับความต้องการของประชาชนเรียกได้ว่าโปร่งใสนั่นเองนะนะครับเราชาวเชียงใหม่ก็ภูมิใจไปด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับไปเร็วๆอีกเรื่องนึงอำเภอดอยเต่าเขามีการถอดบทเรียนไฟป่าหมอกควันปี2569นะครับเป็นการวางแผนเชิงรุกสู่ปีหน้านะปี2570นะครับเพื่อที่จะดูแลทั้งป่าดูแลทั้งสุขภาพของประชาชนแต่ละอำเภอเขาก็จะถอดบทเรียนแล้วก็จะมีการถอดบทเรียนร่วมกันในส่วนของทั้งจังหวัดเชียงใหม่อีกทีนึงนะครับอีกเรื่องนึงครับปภ.เชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหอยตอนนี้เขามีการเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เตรียมรับมือกับอุทกภัยช่วงฤดูฝนนะครับท่านผู้ฟังครับเป็นเครื่องสูบน้ำ14นิ้วเลยนะสูบไม่น้อยกว่า 25,000 ลิตรต่อนาที1เครื่องก็จะมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำจากพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ลดผลกระทบจากฝนตกหนักนะครับเรียกได้ว่าเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับจังหวัดเชียงใหม่เปิดเวทีนำทุกภาคส่วนร่วมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเดินหน้าวางอนาคต5ปีรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันนะครับเป็นแผนตั้งแต่ปี71ถึงปี75เลยนะครับนะต้องเตรียมความพร้อมวางแผนกันล่วงหน้านะครับท่านผู้ฟังครับ
อ่ะเวลาก็ไล่หลังมาทุกทีทุกทีแล้วนะให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนเดี๋ยวกลับมาลากันในช่วงท้ายรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

ฟังเพลงเพราะๆเพลินๆนะครับเวลานี้เร็วเกือบจะบอกว่าเวยละโอ้ยเนาะคนเมืองเนาะคนเมืองมาอู้ไทยมันก็ปลาแรดเมืองไปพ่องเนาะห้ามว่าคือกันเนอะคนเมืองป้อกับเมืองแม่กับเมืองนะครับอ่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับท่านผู้ฟังครับนะวันนี้เอี่ยวสุรชัยผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้ไปเข้าร่วมเป็นกรรมการในการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะครับก็มีหลากหลายท่านเลยทีเดียวนะครับที่เป็นร่วมเป็นคณะกรรมการซึ่งนำโดยท่านรองผู้ว่าศิวธรรมิกานนท์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านวัฒนธรรมนะครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดนะฮะแล้วก็อีกหลายท่านเลยนะครับก็ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อที่จะคัดเลือกผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมที่มีความเพียบพร้อมนะครับที่ได้ทำคุณประโยชน์อย่างจริงจังนะครับคัดเลือกกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้มีการให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการออกประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆนะครับเห็นบทบาทของแต่ละคนแต่ละท่านแล้วน่าชื่นชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับมีทั้งประเภทบุคคลแล้วก็ประเภทองค์กรนะคณะกรรมการก็ต้องพิจารณากันอย่างละเอียดมากๆเลยนะครับเพราะว่าแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรแต่ละท่านเนี่ยนะครับคุณสมบัตินี่ถือว่ายอดเยี่ยมได้ทำประโยชน์เพื่องานด้านวัฒนธรรมจริงๆนะครับต้องขอชื่นชมยินดีทุกคนทุกท่านผลจะออกมาอย่างไรเดี๋ยวต้องให้กระทรวงวัฒนธรรมท่านประกาศมาก็แล้วกันนะครับอาเสียดายครับวันนี้เวลาหมดเวลา อยากจะบอกว่าวิวห้องทำงานของเอี่ยวสุรชัยเนี่ยนะครับมองไปเชิงดอยสุเทพเนี่ยนะบนดอยสุเทพแล้วก็แถวๆเนี่ยแถวๆ700ปีที่นี่นะสวยมากนะครับวิวสวยมากนะวิวหลักล้านใครมีโอกาสก็มาเยี่ยมหากันได้นะครับที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนที่มีแดดมันก็สวยอีกแบบหนึ่งนะมันเหมือนภาพวาดนะฮะแต่พอฝนตกมันก็สวยอีกแบบนึงนะครับโฆษณาเต็มที่เลยเนาะเอาละครับเวลาหมดเวลาพรุ่งนี้สามทุ่มติดตามกันใหม่โชคดีทุกคนทุกท่านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำต่อที่ประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศไทยพร้อมสานต่อความร่วมมือด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำต่อที่ประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศไทยพร้อมสานต่อความร่วมมือด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติน
5: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังการหารือทวิภาคีกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ OIM ณนครเจนีวาสหพันธรัฐสวิสในห้วงการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILC สมัยที่114ว่าไทยและ IOM เห็นพ้องในการสานต่อความร่วมมือด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติการคุ้มครองสิทธิแรงงานและการส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยทั้งนี้ไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการจ้างงานผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมายเพื่อให้การเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานปัจจุบันมีแรงงานข้ามชาติกว่า 1,500,000 คนอยู่ในระบบประกันสังคมของไทยนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะการรับรองทักษะแรงงานการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติกลุ่มเปราะบางตลอดจนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์พร้อมเชิญ IOM เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานและการคุ้มครองแรงงานในภูมิภาคอาเซียนชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดล้างโรงแรมเถื่อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อทวงคืนความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการสุจริตตัดวงจรผลประโยชน์ผิดกฎหมาย
6: นายวิทูลสิรินุกุลรองอธิบดีกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการพิชิตอันธพาลนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองส่วนกลางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกวาดล้างผู้ลักลอบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตภายหลังการสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องพบว่าม ีผู้ประกอบการบางรายลักลอบเปิดให้บริการที่พักในลักษณะโรงแรมรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยหลีกเลี่ยงการขออนุญาตตามกฎหมายและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่รัฐกำหนดทางนี้เจ้าหน้าที่พบสถานประกอบการจำนวน3แห่งในพื้นที่ตำบลกระรนและตำบลราไวอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตมีการเปิดรับจองห้องพักและให้บริการในลักษณะเดียวกับโรงแรมอย่างเปิดเผยแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช2547จากนั้นได้รวบรวมพยานหลักฐานเข้าตรวจสอบสถานประกอบการทั้ง3แห่งพร้อมกันผลการตรวจสอบพบว่ามีการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงจับกลุ่มผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละแห่งพร้อมตรวจยึดเอกสารการจองห้องพักข้อมูลการให้บริการและหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวาดล้างแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยที่ตลาดพาเทเรนพร้อมคุมเข้มตรวจตราอย่างต่อเนื่อง
7: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดสั่งการให้นายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานจัดหางานจังหวัดตากสาขาแม่สอดออกตรวจพื้นที่ตลาดพาเจริญในเขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อตรวจสอบสถานประกอบการร้านค้าว่ามีชาวต่างชาติประกอบกิจการต้องห้ามตามกฎหมายหรือฝ่าฝืนประกอบกิจการหรือไม่จากการตรวจสอบประสบปัญหากับพื้นที่ตลาดมีขนาดใหญ่ทำให้ผู้กระทำความผิดหลบหนีการจับกุมโดยสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้10รายนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายด้านนายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดกล่าวว่ากรณีที่ชาวเมียนมาทำการค้าขายแย่งอาชีพคนไทยนั้นทางฝ่ายปกครองจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบทุกสัปดาห์เพื่อให้การประกอบกิจการของแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่10มิถุนายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองเมื่อปี2508นะคะนั่นก็คือเพลง Old Fashion Melodyส่วนคำร้องภาษาไทยโดยท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคค่ะให้ชื่อว่าเพลงเตือนใจเพลงนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่38ช่วงเวลานั้นนักดนตรีทั้งไทยและต่างประเทศต่างก็ชื่นชอบที่จะบรรเลงเพลงนี้นะคะเพราะว่าสามารถที่จะบรรเลงได้ไพเราะในรูปแบบต่างๆกันคืนนี้เราจะฟังเพลง Old Fashioned Melody จากการขับร้องของคุณไลก้าและเจฟเฟอรี่สมิธค่ะ

จบไปนั้นคือเพลง Old Fashioned Melody โดยคุณไลก้าและคุณเจฟเฟอรี่สมิธเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่38คำร้องภาษาอังกฤษนั้นเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระองค์เองนะคะสองเพลงต่อไปนี้เป็นคำร้องของคุณวิจิตรมาตราทำนองโดยครูเอื้อค่ะรำวงมาลัยลอยกับร้องหมู่และบัวไกลตาโดยคุณชาวลีช่วงวิทย์นะคะจากละครเรื่องไซสี่

สองเพลงที่จบไปนั้นคำร้องของคุณวิจิตรมาตราทำนองโดยครูเอื้อค่ะสำหรับคุณวิจิตรมาตรานั้นนะคะท่านได้เข้ามาแต่งเพลงให้กับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง4บางขุนพรหมสำหรับละครเรื่องต่างๆหลายเรื่องทีเดียวค่ะชุดต่อไปเราจะฟังกบใต้กอบัวนี่แหละสวรรค์สองเพลงนี้คุณศรีสุดารัชตะวันบันทึกเสียงและร็อกเร่งรักโดยชาวคณะสุนทราภรณ์

สามเพลงที่จบเป็นนั้นก็เป็นผลงานของคุณวิจิตรมาตราด้านคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะคุณวิจิตรมาตราหรือสง่ากาญจนกพันธ์ท่านเป็นปรมาจารย์ทางละครเขียนบทภาพยนตร์แล้วก็เป็นนักแต่งเพลงฝีมือเยี่ยมด้วยนะคะหัวหน้าจำนงรังสิกุลแห่งทีวีช่อง4บางขุนพรหมติดตามผลงานของคุณวิจิตรมาตรามาเป็นประจำทั้งยังได้นำเพลงเก่าๆของท่านมาให้นักแสดงช่อง4บางขุนพรหมขับร้องอีกด้วยค่ะดังนั้นคุณจำนงรังสิกุลจึงได้มอบให้สัมพันธ์พันมณีไปปรึกษากับคุณวิจิตรมาตราเรื่องที่จะนำละครเก่าๆมาปรับปรุงแล้วก็แสดงทางทีวีช่อง4บางขุนพรหมโดยในขั้นแรกได้แต่งนิ้วไทยจากนวนิยายจีนเรื่องเจ้าจอมเจียวกุลแล้วก็นำมาใส่เพลงไทยทำนองจีนโดยให้ครูเอื้อสุนทรสนานแต่งเพลงให้คุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะมีหลายเพลงเลยค่ะและจะเห็นได้ว่าคุณวิจิตรมาตรามีหัวคิดริเริ่มที่ทันสมัยสามารถที่จะเอาเพลงไทยมาผสมผสานกับเพลงไทยสากลรุ่นใหม่ได้อย่างกลมกลืนแล้วก็อนุรักษ์เพลงไทยเดิมให้คงอยู่ซึ่งผู้ชมก็จะชอบกันมากเราจะฟังเพลงที่คุณวิจิตรมาตราแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองอีก3เพลงในช่วงนี้นะคะรำพึงรักจากละครเรื่องมาโคโปโลสุนทรภรณ์จะขับร้องค่ะรักแน่หรือคุณอารีนักดนตรีขับร้องจากละครเรื่องมาโคโปโลเช่นเดียวกันและเพลงที่3หลงเงาจากละครเรื่องฮวนดิฮวยกับซีเต็งซันคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติขับร้องทั้งหมดนี้คำร้องเป็นของคุณวิจิตรมาตราทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

สามเพลงนั้นก็เป็นเพลงจากละครที่คุณวิจิตรมาตราทำให้ที่ทีวีช่องสี่บางขุนพรหมแล้วก็แต่งเพลงด้วยนะคะโดยวงดนตรีสุนทรภรณ์บรรเลงแล้วก็แต่งทำนองให้ด้วยคุณวิจิตรมาตราได้เข้ามามีส่วนช่วยงานที่ช่องสี่บางขุนพรหมนี้ตั้งแต่ปี2498เป็นเวลาถึง15ปีค่ะในช่วงระยะนั้นก็จัดทำรายการละครงิ้วหุ่นกระบอกแล้วก็รายการต่างๆให้กับช่องสี่บางขุนพรหมมากมายและเป็นที่นิยมชมชอบเป็นอย่างมากท่านถึงแก่กรรมเมื่อวันที่2กรกฎาคม2523ค่ะฟังเพลงชุดต่อไปซึ่งเป็นผลงานของคุณวิจิตรมาตราและครูเอื้อนะคะบัวแนบน้ำจากละครเรื่องไซสีมิ่งไม้เหมยจากละครเรื่องเจ้าจอมเจียวกุลและแม่น้ำสวรรค์ทั้ง3เพลงนี้คุณวิจิตรมาตราแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและขับร้องโดยคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติ

นั่นคือผลงานของคุณวิจิตรมาตราและครูเอื้อค่ะขณะเดียวกันศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครนอกเหนือจากที่ร่วมงานกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริแล้วนะคะท่านก็ยังมีผลงานร่วมครูเอื้อด้วยอย่างเช่นเพลงรักยามเย็นคุณวรนุชขับร้องกับสุนทราภรณ์สิ้นรักสิ้นหวังโดยคุณวรนุชอารีและความรักคือทุกข์คุณวรนุชขับร้องเพลงนี้ท่านให้ข้อมูลว่าประกอบภาพยนตร์เรื่องชั่วฟ้าดินสลายฉายที่ศาลาเฉลิมบุรีและได้ค่าแต่ง25บาทสำหรับเพลงความรักคือทุกข์3เพลงนี้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองแต่คืนนี้เราจะฟังได้เพียงเพลงเดียวนะคะคือความรักคือทุกข์จบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญญรุ่งสมัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและภาคีเครือข่ายจัดฝึกซ้อมการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยจัดการฝึกซ้อมการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขยกระดับความพร้อมรับมือภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ในทุกรูปแบบนายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีบุคลากรจาก54หน่วยงานรวมกว่า270คนเข้าร่วมฝึกซ้อมเพื่อยกระดับความพร้อมรับมือภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ทุกรูปแบบเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเผชิญความเสี่ยงจากภัยคุกคามหลายรูปแบบทั้งภัยธรรมชาติโรคติดต่ออุบัติใหม่ความขัดแย้งตามแนวชายแดนภัยจากอาวุธชีวภาพและสารเคมีรวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งล้วนส่งผลต่อความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนจึงต้องพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์และสาธารณสุขให้พร้อมรับมือในทุกสถานการณ์โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้มุ่งเน้นการป้องกันเตรียมพร้อมตอบโต้เหตุฉุกเฉินและการฟื้นฟูด้วยหลัก 2P2R คือการป้องกันเตรียมพร้อมตอบโต้และฟื้นฟูเพื่อให้ทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าเก็บค่าธรรมเนียมต่างชาติเข้าไทยส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพิ่มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวคาดเริ่มมีผลบังคับใช้ไตรมาสสุดท้ายปีนี
2: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเดินทางเข้าประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าขณะนี้ยังคงเดินหน้าดำเนินการตามแผนโดยอยู่ในขั้นตอนการศึกษารายละเอียดและพิจารณาวิธีการจัดเก็บที่เหมาะสมรวมถึงการหารือร่วมกับสายการบินและสมาคมต่างๆในการจัดเก็บพ่วงไปกับตั๋วเครื่องบินทั้งนี้หากย้อนกลับไปในช่วงปี2562เคยมีการศึกษาและคิดอัตราค่าธรรมเนียมนี้อยู่ที่300บาทซึ่งในปัจจุบันกำลังพิจารณาราคาที่เหมาะสมอีกครั้งโดยคาดว่าตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณเดิมเพื่อไม่ให้กระทบต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวโดยเงินที่จัดเก็บได้จะนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยไปใช้ซื้อประกันภัยประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนตลอดจนดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในเมืองท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนและเริ่มจัดเก็บได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเลื่อนการพิจารณาสรุปค่าไฟฟ้าอัตราก้าวหน้าเป็นสัปดาห์หน้าโดยขอเวลาทบทวนความเห็นประชาชนสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.แจ้งว่าในการประชุมกกพ.วันนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนกว่า600รายเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าหรือ progressive rateตามมติกพช.เมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาโดยที่ประชุมเห็นว่าข้อเสนอแนะจากประชาชนมีประเด็นที่หลากหลายและสำคัญจึงขอพิจารณาข้อมูลทั้งหมดอย่างรอบคอบเพื่อเกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทุกกลุ่มและถูกต้องตามกรอบกฎหมายทั้งนี้กกพ.จะนำผลการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดเข้าพิจารณาอีกครั้งในการประชุมวันพุธหน้าก่อนสรุปแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

โมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่10มิถุนายน2569บุญประกอบอบกลิ่นยังควบคุมเสียงอยู่นะคะเพลงแรกคือเพลงชาติเกียรติวินัยกล้าหาญบรรเลงด้วยวงดุริยางค์ทหารอากาศเฉลิมขวัญโหมดประดิษฐ์และสุวรรณพลอยประดิษฐ์ขับร้อง

นั่นคือเพลงชาติเกียรติวินัยกล้าหาญกับร้องโดยเฉลิมขวัญโหมดประดิษฐ์และสุวรรณพลอยประดิษฐ์ผลงานของวงดุริยางค์ทหารอากาศค่ะส่วนผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการนั้นจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ชื่อเพลงถิ่นไทยคุณอำพรชัดกุลขับร้องนำ

นั่นคือเพลงผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ชื่อเพลงถิ่นไทยโดยคุณอำพรชัดกุลฟัง3เพลงต่อไปนี้นะคะเริ่มด้วยเมืองแมนแดนสวรรค์โดยคุณสมยศทัศนพันธ์เพลงที่2โตเกียวแห่งความหลังโดยคุณสมจิตตัดจินดาและเพลงที่3ชายไร้โบสถ์โดยคุณสมยศทัศนพันธ์ค่ะเพลงนี้จิ๋วพิจิตรแต่งเป็นเพลงแรกเลยค่ะและทั้งหมดนี้บรรเลงด้วยวงเนียนวิชิตนันท์

โดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์การที่จะต้องครองเรือนทำอย่างไรถึงจะอยู่ในทํานองของธรรมถึงจะมีความสุขได้ทั้งทรัพย์ที่เกิดขึ้นนั้นและไม่ลุ่มหลงในทรัพย์เหล่านั้นเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายโดยพระพุทธเจ้ายกเคสตัวอย่างของอุคคหบดีและท่านหัตถกะอุบาสกและยังมีเรื่องที่เทศให้กับอนาถบิณฑิกเศรษฐีฟังเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ยังต้องบริโภคกามแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีจำแนกแจกแจงเอาไว้ถึง9อย่างด้วยกันและยังมีประสูติที่เกี่ยวกับเรื่องของหนี้เรื่องของคนที่ทำการค้าแล้วต้องมี2ตา3ตาและยังมีธรรมะที่เรียกว่าสัมปทา8อย่างที่จะทำให้เราอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน4อย่างและทำให้เราเป็นสุขในเวลาต่อมาอีก4ประการมีอุปมาที่น่าสนใจอยู่กับเรื่องของนมที่เกิดจากแม่โคจนสิ่งที่ดีที่สุดละเอียดที่สุดนั่นคือหัวในใสขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยธรรมะที่น่าอัศจรรย์ของอุคคหบดีสูตรที่2อังคุตรนิกายเล่มที่23ข้อที่22มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณบ้านหัตถีคามในแคว้นวัชชีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงทรงจำอุคคหบดีชาวบ้านหัตถีคามเถิดว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วเสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปสู่พระ

ข้าไปยังนิเวศของอุคคหบดีชาวบ้านอธิคามแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้ต่อมาอุคคหบดีจึงเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรภิกษุนั้นจึงได้กล่าวกับคหบดีว่าท่านคหบดีพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าท่านเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยปรากฏแปดประการท่านคหบดีธรรมะที่น่าอัศจรรย์แปดประการนั้นเป็นอย่างไรบ้างอุคคหบดีจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญกระผมไม่ทราบเลยว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์ว่าผมเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปดประการเหล่าไหนแต่ขอท่านโปรดฟังธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปดประการที่กระผมมีอยู่เถิดโปรดใส่ใจให้ดีกระผมจะกล่าวภิกษุนั้นรับคำแล้วพระบดีจึงได้กล่าวว่าข้อที่หนึ่งเมื่อกระผมเที่ยวชมอยู่ในสวนนาควันได้เห็นพระผู้มีพระภาคแต่ที่ไกลเป็นครั้งแรกพร้อมกับการเห็นนั่นเองกระผมก็มีจิตเลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคและสั่งจากการเมาสุรานี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏประการที่หนึ่งที่กระผมมีอยู่ข้อที่สองเมื่อข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสแล้วเข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุบุพพิกถาแก่กระผมคือทรงประกาศเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของสวรรค์เรื่องโทษอันเศร้าหมองต่ำทรามของกามและอนิสงส์ในการหลีกออกจากกามเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่ากระผมมีจิตอ่อนเหมาะควรแก่การงานปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสแล้วจึงทรงประกาศธรรมะอันพระผู้มีพระภาคทรงยกขึ้นแสดงเองคือสามุกาสิกะเทศนาคือเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ก็ธรรมจักษุอันปราศจากทุลีปราศจากมลทินได้เกิดแล้วแก่ข้าพเจ้าบนที่นั่งนั่นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินที่สามารถรับน้ำย้อมได้อย่างดีเป็นฉันใดข้าพเจ้านั้นก็ได้เห็นธรรมะบรรลุธรรมะรู้แจ้งธรรมะยังลงสู่ธรรมะข้ามพ้นความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงถึงความกล้ากล้าปราศจากความที่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของศาสดาตนได้ถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วและได้สมาทานสิกขาบทที่มีพรหมจรรย์เป็นที่ห้าบนที่นั่งนั่นเองนี่แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏประการที่สองที่ข้าพเจ้ามีอยู่ข้อที่สามข้าพเจ้านั้นมีภรรยาเป็นสาวรุ่นสี่คนข้าพเจ้าได้เข้าไปหาภรรยาเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วกล่าวกับพวกเธอว่าน้องหญิงทั้งหลายฉันได้สมาทานสิกขาบทมีพรหมจรรย์เป็นที่ห้าแล้วถ้าเธอผู้ใดปรารถนาเธอจงใช้จ่ายโภคทรัพย์เหล่านี้และจงทำบุญ
หรือจะกลับไปยังตระกูลญาติของตนก็ได้หรือถ้ามีความประสงค์ชายอื่นฉันก็จะมอบเธอผู้นั้นให้กับเขาก็เมื่อข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้แล้วภริยาหลวงได้กล่าวกับข้าพเจ้าว่าขอท่านโปรดมอบฉันให้แก่ชายผู้มีชื่อนี้เถิดข้าพเจ้าก็ได้เรียกชายผู้นั้นมาใช้มือซ้ายจับมือภริยามือขวาจับน้ำเต้าหลั่งน้ำมอบให้ชายผู้นั้นไปเมื่อบริจาคภริยาสาวรุ่นให้เป็นทานข้าพเจ้าไม่รู้สึกว่ามีจิตแปรไปนี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏประการที่สามที่กระผมมีอยู่ข้อที่สี่ตระกูลของกระผมมีโภคทรัพย์อยู่พร้อมโภคทรัพย์เหล่านั้นกระผมได้จำแนกแจกจ่ายกับผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมนี้แหละเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สี่ที่กระผมมีอยู่ข้อที่ห้ากระผมเข้าไปนั่งใกล้ภิกษุใดก็เข้าไปนั่งใกล้โดยเคารพเท่านั้นมิใช่เข้าไปนั่งใกล้โดยไม่เคารพหากท่านผู้มีอายุนั้นจะแสดงธรรมแก่กระผมกระผมก็จะฟังโดยเคารพเท่านั้นมิใช่ฟังโดยไม่เคารพหากท่านผู้นั้นไม่แสดงธรรมแก่ผมผมก็จะแสดงธรรมแก่ท่านนี่แหละเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่ห้าที่กระผมมีอยู่ข้อที่หกไม่น่าอัศจรรย์เลยที่เมื่อกระผมนิมนต์พระสงฆ์มาแล้วพวกเทวดาเข้ามาหากระผมแล้วบอกว่าท่านกระบดีภิกษุรูปนอนเป็นอุภะโตภาควิมุตติรูปนอนเป็นปัญญาวิมุตติรูปนอนเป็นกายสักขีรูปนอนเป็นทิฏฐิปัตตะรูปนอนเป็นสัตตาวิมุตติรูปนอนเป็นธรรมานุสารีรูปนอนเป็นสัทธานุสารีรูปนอนเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมรูปนอนเป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรมท่านผู้เจริญเมื่อถวายคืออังคาดแก่พระสงฆ์กระผมไม่รู้สึกให้เกิดความคิดอย่างนี้เลยว่าจะถวายแก่ท่านรูปนี้น้อยหรือจะถวายแก่ท่านรูปนี้มากแต่จริงกระผมวางจิตสม่ำเสมอแล้วถวายนี่แหละเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏประการที่หกที่กระผมมีอยู่ข้อที่เจ็ดไม่น่าอัศจรรย์เลยที่พวกเทวดาเข้ามาหากระผมแล้วบอกว่าท่านกระบดีธรรมะอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเมื่อพวกเทวดากล่าวอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าได้กล่าวกับเทวดาเหล่านั้นอย่างนี้ว่าเทวดาพวกท่านจะบอกอย่างนี้หรือไม่บอกอย่างนี้ก็ตามแท้จริงธรรมะก็เป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วข้าพเจ้าไม่รู้สึกฟูใจเพราะเหตุนั้นเลยว่าพวกเทวดาเข้ามาหาข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้าได้สนทนากับพวกเทวดานี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏประการที่เจ็ดที่กระผมมีอยู่ในข้อที่แปดถ้าหากข้าพเจ้าจะสิ้นชีวิตก่อนพระผู้มีพระภาคก็ไม่น่าอัศจรรย์เลยที่พระผู้มีพระภาคจะทรงพยากรณ์กระผมอย่างนี้ว่าสังโยชน์ที่เป็นเหตุให้อุคคกบดีชาวบ้านหัตถิคาม
ลับมาสู่โลกนี้อีกไม่มีนี่แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่8ที่กระผมมีอยู่ท่านผู้เจริญธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยปรากฏ8ประการนี้แลที่กระผมมีอยู่แต่กระผมก็ไม่ทราบหรอกว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์กระผมว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์8ประการเหล่าไหนลำดับนั้นภิกษุนั้นรับบาตรในนิเวศของอุคคกัลปดีชาวบ้านหัตถิกามแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปหลังจากทำภารกิจเสร็จแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลเรื่องที่สนทนาปราศัยกับอุคคกัลปดีทั้งหมดเพื่อให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสาธุสาธุดีละภิกษุอุคคกัลปดีชาวบ้านหัตถิกามเมื่อจะพยากรณ์ให้ถูกต้องพึงพยากรณ์ไปตามนั้นภิกษุเราได้พยากรณ์ว่าอุคคกัลปดีชาวบ้านหัตถิกามเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแต่ประการนี้แลแต่เธอจงทรงจำอุคคกัลปดีชาวบ้านหัตถิกามนี้เถิดว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการเหล่านี้ทุติยอุคคสูตรจบพระสูตรว่าด้วยธรรมะที่น่าอัศจรรย์ของหัตถกะอุบาสกสูตรที่สองทุติยหัตถกะสูตรข้อที่24มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอัคคาลวะเจดีย์ในเขตเมืองอารวีลำดับนั้นหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอารวีมีอุบาสกประมาณ500คนแวดล้อมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอารวีว่าหัตถกะบริษัทของท่านนี้มากนักท่านทรงเคราะห์บริษัทจำนวนมากนี้อย่างไรหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอารวีจึงได้กราบทูลว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทรงเคราะห์บริษัทจำนวนมากนี้ด้วยสังฆวัตถุ4ประการที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้แล้วคือข้าพระองค์รู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยทานก็สงเคราะห์เขาด้วยทานรู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยคำพูดอันไพเราะก็สงเคราะห์ด้วยคำพูดอันไพเราะรู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการทำประโยชน์ให้ก็สงเคราะห์เขาด้วยการทำประโยชน์ให้รู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการวางตัวสม่ำเสมอก็สงเคราะห์ด้วยการวางตัวสม่ำเสมอแก่เขาแค่แต่พระองค์ผู้เจริญโภคทรัพย์ในตระกูลของข้าพระองค์มีอยู่พร้อมคนทั้งหลายย่อมเข้าใจคำพูดของข้าพระองค์ว่าควรฟังไม่เหมือนคำพูดของคนจนพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสาธุสาธุดีละหัตถกะวิธีนี้ของท่านเป็นอุบายที่จะสงเคราะห์บริษัทจำนวนมากได้จริงอยู่ใครก็ตามที่สงเคราะห์บริษัทจำนวนมากได้ในอดีตการก็ล้วนแต่สงเคราะห์ด้วยสังฆวัตถุ4ประการนี้แลใครก็ตามที่จะสงเคราะห์บริษัทจำนวนมากได้ในอนาคตการหรือแม้ในปัจจุบันนี้ก็สงเคราะห์
ด้วยสังฆวัตถุสี่ประการนี้แลทุติยหัตถกสูตรจบพระสูตรว่าด้วยกามโปคีบุคคลกามโปคีสูตรอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่91มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีกระนั้นแลอนาถบิณฑิกกระบดีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคที่น่าตรัสกับอนาถบิณฑิกกระบดีดังนี้ว่ากระบดีกามโภคีบุคคลสิบจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกในบรรดากามโภคีบุคคลสิบจำพวกนั้นกามโภคีบุคคลที่สแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดกันสแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนั้นควรติเตียนโดยสามสถานคือควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่เป็นธรรมด้วยการงานที่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่สองว่าไม่บำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่สามว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญกระบดีกามโภคีประเภทที่หนึ่งนี้ควรติเตียนโดยสามสถานนี้ก็กามโภคีบุคคลประเภทที่แสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดครั้นแสวงหาแล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญคือประเภทที่สองนั้นควรติเตียนโดยสองสถานควรสรรเสริญโดยสถานเดียวคือควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานเดียวว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่สองนี้ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญกระบดีกามโภคีบุคคลประเภทที่สองนี้ควรติเตียนโดยสองสถานแต่ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวก็กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญคือประเภทที่สามนี้ควรติเตียนโดยสถานเดียวควรสรรเสริญโดยสองสถานคือควรติเตียนด้วยสถานที่ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรสรรเสริญโดยสถานที่สองว่าแจกจ่ายบำเพ็ญบุญกระบดีกามโภคีบุคคลประเภทที่สามนี้ควรติเตียนโดยสถานเดียวควรสรรเสริญโดยสองสถานก็กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างครั้นแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขและไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญคือประเภทที่สี่นี้ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวควรติเตียนโดยสามสถา

สถานควรตีเตียนโดย3สถานกามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญคือประเภทที่5นั้นควรสรรเสริญโดย2สถานควรติเตียนโดย2สถานคือควรสรรเสริญด้วยสถานที่ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่1ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่2ว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่2ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญกระบดีกามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดย2สถานควรติเตียนโดย2สถานกามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างเป็นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญนี้ควรสรรเสริญโดย3สถานควรติเตียนโดย1สถานคือควรสรรเสริญโดยสถานที่1ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่1ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่2ว่าบำรุงตนให้เป็นสุขและควรสรรเสริญโดยสถานที่3ว่าแจกจ่ายทำบุญปรบดีกามโภคีบุคคลผู้บริโภคกามคุณนี้ควรสรรเสริญโดย3สถานควรติเตียนโดย1สถานก็กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขและไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนี้ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวควรติเตียนโดย2สถานคือควรสรรเสริญโดยสถานที่1อย่างเดียวนี้ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่1นี้ว่าไม่บำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่2นี้ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญเพื่อพอดีกามโภคีบุคคลประเภทนี้ควรสรรเสริญโดย1สถานควรติเตียนโดย2สถานกามโภคีบุคคลประเภทที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญควรสรรเสริญโดย2สถานควรติเตียนโดย1สถานคือควรสรรเสริญโดยสถานที่1ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่2ว่าบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ควรติเตียนโดย1สถานว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญกระบดีกามโภคีบุคคลประเภทนี้ควรสรรเสริญโดย2สถานควรติเตียนโดย1สถานนี้ก็กามโภคีบุคคลประเภทที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญแต่ทั้งเป็นผู้มัวเมาหมกมุ่นจดจ่อไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้น

ควรสรรเสริญโดย3สถานควรตีเตียนโดย1สถานคือควรสรรเสริญโดยสถานที่1ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่2ว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรสรรเสริญโดยสถานที่3ว่าแจกจ่ายบำเพ็ญบุญควรติเตียนโดย1สถานที่ว่าเป็นผู้มัวเมาหมกมุ่นจดจ่อไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเรื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นพระบดีกามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดย3สถานนี้ควรติเตียนโดยสถานที่1นี้ส่วนกามโภคีบุคคลประเภทที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วก็บำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญทั้งเป็นผู้ไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเรื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นควรสรรเสริญโดยสี่สถานคือควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่สองว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรสรรเสริญโดยสถานที่สามว่าแจกจ่ายทำบุญและควรสรรเสริญโดยสถานที่สี่ว่าไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเรื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นพระบดีกามโภคีบุคคลประเภทนี้ควรสรรเสริญโดย4สถานีพระบดีกามโภคีบุคคล10จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกเปรียบเหมือนนมสดที่เกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนม

0: เกิดจากเนยใสหัวเนยใสชาวโลกเรียกว่าเลิศกว่านมส้มเป็นต้นเหล่านั้นข้อนี้ฉันใดในบรรดากามภพีบุคคลสิบจำพวกนี้ก็ฉันนั้นกามภพีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วก็บำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญทั้งเป็นผู้ไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นอยู่นี่เป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นหัวหน้าสูงส่งล้ำเลิศกว่ากามภพีบุคคลทั้งหลายกามภพีสูตรจบประสูตรว่าด้วยสุขที่เกิดจากความไม่มีหนี้อานัญญสูตรอังคุตรนิกายจตุกนิบาตเล่มที่21ข้อที่62กระนั้นแลอนาถปิณฑิกะกฤบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอนาถปิณฑิกะกฤบดีดังนี้ว่ากฤบดีสุขสี่ประการนี้คฤหัสถ์ผู้บริโภคกามพึงได้รับตามการตามสมัยสี่ประการอย่างไรคือสุขที่เกิดจากความมีทรัพย์คืออัตถิสุขสุขที่เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์คือโภคสุขสุขที่เกิดจากความไม่มีหนี้คืออนัญญสุขและสุขที่เกิดจากความประพฤติที่ไม่มีโทษอนัวัชสุขก็อัตถิสุขคือสุขที่เกิดจากความมีทรัพย์เป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้มีโภคทรัพย์ที่หาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเขาได้รับสุขโสมนัสว่าเรามีโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมนี่เรียกว่าอัตถิสุขคือสุขที่เกิดจากความมีทรัพย์ก็โภคะสุขเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้ใช้สอยโภคทรัพย์และทำบุญด้วยโภคทรัพย์ที่หาได้มาด้วยความหมั่นเพียรเก็บรวบรวมมาด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเขาได้รับสุขโสมนัสด้วยการพิจารณาอย่างนี้ว่าเราใช้สอยโภคทรัพย์และทำบุญด้วยโภคทรัพย์ที่หาได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมดังนี้นี่เรียกว่าโภคสุขคือสุขที่เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ก็อานัยสุขคือสุขที่เกิดจากความไม่เป็นหนี้เป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้ไม่เป็นหนี้ใครไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตามเขาได้รับสุขโสมนัสว่าเราไม่เป็นหนี้ใครไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตามดังนี้นี่เรียกว่าสุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้อานัญญสุขก็อานวัชสุขคือสุขที่เกิดจากความประพฤติไม่มีโทษเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ป ประกอบด้วยกายกรรมที่ไม่มีโทษวจีกรรมที่ไม่มีโทษและมโนกรรมที่ไม่มีโทษเขาได้รับสุขโสมนัสว่าเราประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่ไม่มีโทษดังนี้นี่เรียกว่าสุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษอนวัชสุขกระบดีกระหัตผู้บริโภคกามพึงได้รับสุขสี่ประการนี้แลตามการตามสมัยอานัญญสูตรจบพระสูตรว่าด้วยบุคคลตาบอดอันทสูตรอังคุตตรนิกายนิกายนิบาตเล่มที่20ข้อที่29ภิกษุทั้งหลายบุคคล3จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก3จำพวกอย่างไรคือบุคคลตาบอดบุคคลตาเดียวและบุคคล2ตาก็บุคคลตาบอดเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีในตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนเขาไม่มีในตาเป็นเครื่องรู้ธรรมะที่เป็นกุศลและอกุศลไม่รู้ธรรมะที่มีโทษหรือไม่มีโทษไม่รู้ธรรมที่เลวหรือประณีตไม่รู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยฝ่ายดำหรือฝ่ายขาวนี่แหละเรียกว่าคนตาบอดก็บุคคลตาเดียวเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีในตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มปูนแต่เขาไม่มีในตาเป็นเรื่องรู้ธรรมะที่เป็นกุศลหรืออกุศลไม่รู้ธรรมที่มีโทษหรือไม่มีโทษไม่รู้ธรรมที่เลวหรือประณีตไม่รู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยฝ่ายดำหรือฝ่ายขาวนี้เรียกว่าบุคคลตาเดียวก็บุคคลสองตาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีในตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มปูนและเขามีในตาเป็นเครื่องรู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลรู้ธรรมะที่มีโทษหรือไม่มีโทษรู้ธรรมที่เลวหรือประณีตรู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยฝ่ายดำหรือฝ่ายขาวนี่เรียกว่าบุคคลสองตาปีสุดท้ายบุคคลสามจำพวกนี้แลปรากฏมีอยู่ในโลกได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าโภคทรัพย์อย่างนั้นไม่มีแก่บุคคลตาบอดและบุคคลตาบอดย่อมไม่ทำบุญโทษเคราะห์ย่อมมีแก่บุคคลตาบอดผู้มีในตาเสียในโลกทั้งสองในการต่อมาเราได้กล่าวถึงบุคคลตาเดียวนี้ไว้ก็บุคคลตาเดียวหมกมุ่นกับธรรมะและอาธรรมแสวงหาโภคทรัพย์ด้วยการคดโกงและการพูดเท็จอันเป็นการลักขโมยทั้งสองอย่างก็มานพผู้เป็นกามโภคีบุคคลเป็นคนฉลาดที่รวบรวมโภคทรัพย์เขาเป็นคนตาเดียวจากโลกนี้ไปสู่นรกย่อมเดือดร้อนส่วนบุคคลสองตาเรากล่าวว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐที่สุดเขาให้ทรัพย์ที่ตนได้มาด้วยความหมั่นเป็นทานจากโภคทรัพย์ที่ตนหาได้โดยชอบธรรม มีความดำริประเสริฐมีจิตใจไม่วอกแวกย่อมเข้าถึงฐานะที่เจริญซึ่งไปแล้วไม่เศร้าโศกบุคคลควรเว้นให้ห่างไกลจากคนตาบอดและคนตาเดียวแต่ควรคบบุคคลสองตาที่ประเสริฐที่สุดอันทสูตรจบข้อที่20ว่าด้วยคุณสมบัติของพ่อค้าภิกษุทั้งหลายพ่อค้าที่ประกอบด้วยองค์สามประการต่อไปนี้ไม่นานนักก็จะถึงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในโภคทรัพย์ทั้งหลายสามประการอย่างไรคือพ่อค้าในโลกนี้มีตาดีมีธุรกิจดีและเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยก็พ่อค้าชื่อว่ามีตาดีเป็นอย่างไรคือพ่อค้าในโลกนี้รู้จักสินค้าต่างๆว่าสินค้านี้ซื้อมาเท่านี้ขายไปอย่างนี้จะมีมูลค่าประมาณเท่านี้มีกำไรเท่านี้เท่านี้พ่อค้าชื่อว่ามีตาดีเป็นอย่างนี้แหละก็พ่อค้าชื่อว่ามีธุรกิจดีเป็นอย่างไรคือพ่อค้าเป็นคนฉลาดซื้อและขายสินค้าได้พ่อค้าชื่อว่ามีธุรกิจดีเป็นอย่างนี้แหละก็พ่อค้าชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยเป็นอย่างไรคือกฤบดีหรือบุตรกฤบดีผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคทรัพย์มากย่อมรู้จักพ่อค้าในโลกนี้อย่างนี้ว่าพ่อค้าผู้นี้มีตาดีมีธุรกิจดีและสามารถที่จะเลี้ยงดูบุตรภรรยาได้ทั้งใช้คืนให้แก่พวกเราได้ตามกำหนดเวลากฤบดีหรือบุตรกฤบดีเหล่านั้นย่อมเชื้อเชิญพ่อค้านั้นด้วยโภคทรัพย์ว่านับแต่นี้ไปท่านจงนำโภคทรัพย์ไปเลี้ยงดูบุตรและภรรยาและใช้คืนให้พวกเราตามกำหนดเวลาก็บอกกาชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยเป็นอย่างนี้แหละก็พ่อค้าประกอบด้วยองค์สามประการเหล่านี้แลไม่นานนักก็ถึงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในโภคทรัพย์ข้อนี้แม้ฉันใดภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่นานนักก็จะเป็นผู้บรรลุความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในกุศลธรรมทั้งหลายธรรมสามประการอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีตาดีมีธุระดีและเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยก็ภิกษุชื่อว่ามีตาดีคือมีตาสมบูรณ์เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุเกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่แหละชื่อว่าภิกษุผู้มีตาดีก็ภิกษุชื่อว่ามีธุระดีเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้เกิดกุศลธรรมมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุชื่อว่ามีธุระดีเป็นอย่างนี้แหละก็ภิกษุชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปหาภิกษุผู้เป็นพหูสูตรผู้เรียนจบคัมภีร์ ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาตามเวลาสมควรสอบสวนไต่ถามว่าพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรท่านผู้คงแก่เรียนเหล่านั้นย่อมเปิดเผยธรรมะที่ยังไม่ได้เปิดเผยทำให้ง่ายซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้ง่ายและบรรเทาความสงสัยในธรรมะที่น่าสงสัยหลายอย่างภิกษุนี้ชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลไม่นานนักก็จะบรรลุความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในกุศลธรรมทั้งหลายว่าด้วยคุณสมบัติของพ่อค้าทุติยปาปนิกสูตรจบประสูตรว่าด้วยสัมปทาทุติยสัมปทาสูตรอังคุตตรนิกายอัตถกนิบาตเล่มที่23ข้อที่76ภิกษุทั้งหลายสัมปทา8ประการเหล่านี้มีอยู่แปดประการอย่างไรคืออุทานสัมปทาอารักขาสัมปทากัลยาณมิตรตาสมชีวิตาสัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาและปัญญาสัมปทาก็อุทานสัมปทาเป็นอย่างไรคือคุณบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีพด้วยการงานใดจะเป็นกสิกรรมพาณิชยกรรมโคระกกรรมเป็นช่างสอนรับราชการหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานที่จะต้องช่วยกันทำประกอบด้วยปัญญาเป็นเรื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานที่จะต้องช่วยกันทำนั้นๆสามารถทำได้สามารถจัดให้กระทำได้นี่เรียกว่าอุทธานสัมปทาก็อารักขาสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้มีพอกทรัพย์ที่หาได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงคาบเงือต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นด้วยคิดว่าทำอย่างไรโภคทรัพย์เหล่านี้ของเราจึงจะไม่ถูกพระราชาริบไปโจรไม่ลักขโมยไปไฟไม่ไหม้ทำลายน้ำไม่พัดพาไปหรือทายาทผู้ไม่เป็นที่รักไม่ลักออกไปนี่เรียกว่าอารักขสัมปทาก็กัลยาณมิตรตาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้วางตัวเหมาะสมเจรจาสนทนากับคนในหมู่บ้านหรือในนิคมที่ตนอาศัยอยู่จะเป็นกฤหบดีบุตรคฤหบดีคนหนุ่มผู้เคร่งศีลหรือคนแก่ผู้เคร่งศีลก็ตามผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาคะและถึงพร้อมด้วยปัญญาคอยศึกษาศรัทธาสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาตามสมควรคอยศึกษาศีลสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยศีลตามสมควรคอยศึกษาจาคะสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะตามสมควรคอยศึกษาปัญญาสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาตามสมควรนี่เรียกว่ากัลยาณมิตรตาก็สมชีวิตาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้รู้จักทางเจริญแห่งโภคทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตแต่พอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟือยนัก ไม่ให้ฝืดเคืองนักโดยคิดว่าด้วยการใช้จ่ายอย่างนี้รายรับของเราจะเกินรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่เกินรายรับเปรียบเหมือนคนช่างของหรือลูกมือของคนช่างของเขายกตาช่างขึ้นดูก็รู้ได้ว่าต้องลดลงเท่านี้หรือเพิ่มขึ้นเท่านี้ข้อนี้ฉันใดกุลบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกันรู้ทางเจริญแห่งโภคทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีพแต่พอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฝืดเคืองนักโดยคิดว่าด้วยรายจ่ายอย่างนี้รายรับของเราจะเกินรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่เกินรายรับก็ถ้ากุลบุตรนี้มีรายรับน้อยแต่เลี้ยงชีพอย่างฟุ่มเฟือยก็จะมีผู้กล่าวหาเขาได้ว่ากุลบุตรนี้ใช้จ่ายโภคทรัพย์เหมือนคนกินผลมะเดื่อก็ถ้ากุลบุตรนี้มีรายรับมากแต่เลี้ยงชีวิตอย่างฝืดเคืองก็จะมีผู้กล่าวหาเขาได้ว่ากุลบุตรผู้นี้จะตายอย่างไม่สมฐานะแต่เพราะกุลบุตรนี้รู้ทางเจริญแห่งโภคทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตอย่างเหมาะสมไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฝืดเคืองนักโดยคิดว่าด้วยการใช้จ่ายอย่างนี้รายรับของเราจะเกินรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่เกินรายรับนี่เรียกว่าสมชีวิตาก็ศรัทธาสัมปทาเป็นอย่างไรคือคุณบุตรในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นต้นนี้เรียกว่าศรัทธาสัมปทาก็ศีลสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการแกล้งกล่าวเท็จเว้นขาดจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่เรียกว่าศีลสัมปทาก็จากการสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมลทินเป็นผู้ยินดีแก่การจำแนกแจกทานควรแก่การขอนิริวาจาคะสัมปทาก็ปัญญาสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้เป็นผู้มีปัญญาให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนิริวาปัญญาสัมปทาปิสุตนายสัมปทา8ประการเหล่านี้แหละก็ความขยันหมั่นเพียรในการทำงานไม่ประมาทรู้วิธีการเลี้ยงชีวิตแต่พอเหมาะรักษาทรัพย์ที่หามาได้เป็นผู้มีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอปราศจากความตรณีชำระทางแห่งประโยชน์ที่มีในภพหน้าอยู่เป็นนิจที่พระพุทธเจ้าผู้พระนามว่าสัจจะตรัสธรรม8ประการดังกล่าวมานี้เพื่อผู้ครองเรือนผู้มีศรัทธาอันเป็นเหตุนำสุขมาให้ในโลกทั้งสองคือประโยชน์เพื่อกูลในภพนี้และสุขในภพหน้าจาคะบุญนี้ย่อมเจริญยิ่งขึ้นแก่ฤาษีทั้งหลายด้วยประการฉะนี้ทุติยสัมปทาสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรที่มาในอังคุตตรนิกายเกี่ยวกับเรื่องของการ ครองเรือนการใช้จ่ายทรัพย์การที่เราจะบริหารจัดการเรื่องงานบุคคลอย่างไรเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตตรนิกายกับหมวดที่มี8ประการ9ประการหมวดที่มี4ประการ3ประการก็มีนำมาประกอบกันช่วงของกลางพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: ดูอีกแล้วเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติในวันนี้
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงการที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมในหลายประเด็นเช่นการขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2568/69สำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 เพื่อดูแลรายได้เกษตรกรและรักษาเสถียรภาพตลาดข้าวช่วยพยุงและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดและโครงการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนข้าวนาปรังในฤดูแล้งปี 2569/2570 เนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะเอลนิโญโดยพื้นเป้าหมายสำคัญคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีความต้องการใช้ในประเทศสูงถึงปีละ9ล้านตันแต่ผลิตได้เพียงปีละ5ล้านตันส่วนที่เหลือต้องพึ่งพาการนำเข้านอกจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกษตรกรยังสามารถขอรับการส่งเสริมปลูกพืชอื่นที่ขายได้ในราคาดีเช่นข้าวฟ่างถั่วเหลืองถั่วเขียวเป็นต้นทางนี้กรมส่งเสริมการเกษตรสำรวจความต้องการของเกษตรกรเบื้องต้นพบว่ามีจำนวนมากที่ต้องการเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาตั้งเป้าหมายไว้1ล้านไร่กรอบวงเงินงบประมาณ 2,000 ล้านบาทชวนันท์มาลีรายงาน
1: ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปกครั้งที่3ชูศักยภาพศูนย์กลางอาเซียนพร้อมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว
9: ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปก หรือ A-BAC ครั้งที่3ประจำปี2569ระหว่างวันที่6ถึง9กรกฎาคมนี้ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เพื่อต้อนรับผู้นำธุรกิจระดับแนวหน้ากว่า200คนจาก21เขตเศรษฐกิจโดยการประชุมในปีนี้ดำเนินตามแนวคิด Openness Connectivity Synergy ของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เป็นประธานหลักมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวโอกาสนี้นายเกษมสิทธิ์ปฐมศักดิ์ประธาน A-BAC ประเทศไทยเตรียมใช้เวทีนี้ชูศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงของอาเซียนสำหรับข้อสรุปจากการหารือทั้งหมดจะถูกรวบรวมเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายส่งตรงถึงผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ในช่วงปลายปีซึ่งจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีประชากรกว่า 2,900 ล้านคนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยค่าเงินบาทของไทยยังคงเคลื่อนไหวอย่างมีเสถียรภาพนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงถึงกรณีที่อินโดนีเซียตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบพิเศษที่ผ่านมาว่าเป็นการดำเนินการเพื่อลดแรงกดดันจากค่าเงินรูเปียที่อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วโดยนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งค่าเงินรูเปียอ่อนค่าไปแล้วกว่า8%ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากนักลงทุนต่างชาติเทขายสินทรัพย์ทั้งหุ้นและพันธบัตรของอินโดนีเซียรวมมูลค่ากว่า 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากความกังวลด้านเสถียรภาพในประเทศนโยบายการคลังและความกังวลเรื่องการปรับลดสถานะตลาดหุ้นสำหรับประเทศไทยแม้ค่าเงินบาทจะปรับตัวอ่อนค่าลงประมาณ5.4%แต่ในแง่ของเงินทุนเคลื่อนย้ายนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิสินทรัพย์ไทยเพียง 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐและที่สำคัญในระยะหลังเริ่มมีสัญญาณเงินทุนไหลกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นและพันธบัตรระยะยาวของไทยอีกครั้งน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

รุ่นเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะข่าวยามเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569วันนี้แรม11ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
0: ตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับทีมงานค่ะคุณผู้ประกอบอกลิ่นช่างเทคนิคนะคะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media ค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระทักทายกันมาได้นะคะข่าวยามเช้าแล้วข่าวยามเช้าช่วงนี้แล้วก็หลายๆรายการของสวทยังคงเตรียมเชิญชวนนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะโดยเฉพาะผู้ว่ากทมในส่วนของนายกพัทยานะคะนายกเมืองพัทยาด้วยนะคะสกสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะคะที่จะเตรียมใช้สิทธิ์กันในวันที่28มิถุนายน2569นะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเตรียมตัวกันค่ะ
1: ค่ะอ่ะวันนี้ต้องบอกว่าข่าวสารเรื่องราวเนี่ยมากมายเหลือเกินนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องติดตามด้วยส่วนหนึ่งนะกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับข้อกำหนดเมื่อวานนี้เราก็ได้มีการพูดคุยกันไปเรื่องของการย้ายที่อยู่อาศัยภายในเขตการเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่านะคะสำหรับในเรื่องของดินฟ้าอากาศโอ้เมื่อวานนี้ให้กำลังใจกับ
0: ทางใต้นะ
1: ทางใต้
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาปภก็ส่งเซอร์บอร์ดแคสแจ้งเตือนฝนตกหนักนะคะที่อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ให้ระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มพื้นที่ริมคลองที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะซึ่งโอ้เมื่อวานก็ดูไลฟ์สดเหมือนกันนะผ่านทิกตอกเนี่ยหลายที่เนี่ยน้ำเป็นสีแบบสีมันน้ำป่าแหละแต่ว่าไม่ได้คือมันเป็นพื้นเสมอนี่แหละค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะปภก็ยังแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักอยู่นะคะผู้ฟังผู้ชมซึ่งสอดคล้องกับในส่วนของ การส่งข้อมูลให้พี่น้องได้เตรียมตัวนะคะปภก็ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง AIS True NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซอร์บอร์ดแคสต์นะคะแจ้งเตือนฝนตกหนักที่อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ด้วยนะคะแล้วก็สามารถแจ้งเหตุได้นะคะกับปภทาง LINE ปภรับแจ้งเหตุ1784หรือจะโทรสายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะดูจากอากาศวันนี้แล้วเนี่ยฝนทั่วไทยเยอะเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: นะคะ 60-70% ของพื้นที่นะคะภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑล 60% ของพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือนะคะฝนตกหนักถึงหนักมาก 70% ของพื้นที่ส่วนทางใต้นะคะหนักสุดฝั่งภาคใต้ฝั่งอันดามัน 80% ของพื้นที่ส่วนอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะซึ่งทางภาครัฐก็เรียกว่าลงพื้นที่กันตั้งแต่เมื่อคืนนี
0: ้
1: นะครับไปช่วยชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดกระบี่จังหวัดพังงานะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกระบี่นอกจากที่พี่น้อยได้บอกไปที่อำเภออ่าวลึกนะณขณะนี้ก็มีการส่งเซอร์บอร์ดแคสไปยังพี่น้องประชาชนไปที่เรียบร้อยแล้วเรียกว่าก็จะมีขยับไปในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยในหลายๆอำเภอในหลายๆตำบลนะครับแต่ว่าทางด้านของปภเองทางด้านของในอำเภอนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคร
0: ับใช่ค่ะคุณผู้ฟังอยู่พื้นที่ทางใต้จุดไหนเป็นยังไงกันบ้างบอกเรามาหน่อยนะคะฟ้าฝนเป็นยังไงนะคะเผื่อจะได้เตือนเพื่อนๆหรือว่าแฟนๆรายการข่าวยามเช้าที่ติดตามอยู่กันตอนนี้นะคะจะได้ทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: ค่ะ6นาฬิกา13นาทีนะครับสำหรับเช้านี้กับรายการข่าวยามเช้าค่ะสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมีประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชงดการเสด็จออกให้เฝ้าถวายสักการะค่ะพร้อมเปิดพระวิหารให้ลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปในวันที่21ถึง25มิถุนายน2569สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้เปิดเผยค่ะว่าสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้ออกประกาศเรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการถนอมพระ อนามัยคณะแพทย์ผู้ถวายการอภิบาลจึงได้กราบทูลขอประธานให้ทรงงดการเสด็จออกเป็นการชั่วคราวให้เฝ้าถวายสักการะเปิดพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปในวันอาทิตย์ที่21ถึงวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นทั้งนี้การเข้าภายในเขตพระอารามเพื่อถวายเครื่องสักการะให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของวัดค่ะสำหรับคณะสงฆ์ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศลอาจจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณสงเคราะห์หรือประชุมกันหรือจะประชุมการเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลภายหลังจากการทำวัดเย็นตามบริบทที่เหมาะสมค่ะโดยเน้นความเรียบง่ายและคำนึงถึงสาธารณประโยชน์ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในขณะที่เราตามข่าวกันหลายส่วนทีเดียวนะคะในเรื่องของการรับมือฟ้าฝนอุทกภัยต่างๆนะคะอย่างที่เรานำเสนอไปปภ.ก็จะมีสำนักงานอยู่ทุกจังหวัดนะคะมีปภ.จังหวัดที่จะดูแลในส่วนนี้ด้วยนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรัฐบาลเองล่าสุดก็เปิด9มาตรการรับมือฤดูฝนครบวงจรค่ะบูรณาการทุกหน่วยงานเฝ้าระวังแจ้งเตือนระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนค่ะรายละเอียดเรื่องนี้นั้นนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอค่ะโดยรัฐบาลได้บูรณาการการทำงานกับทุกหน่วยงานนะคะภายใต้9มาตรการสำคัญเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นนะคะข้อแรกคาดการชี้เป้าและแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าค่ะตรงนี้โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ฝนและสถานการณ์น้ำจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมดินถล่มและฝนทิ้งช่วงนะคะพร้อมกับพัฒนาระบบเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น2ค่ะมาตรการที่2ทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำทั้งระบบลุ่มน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตล่วงหน้านะคะ3ค่ะเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำและบุคลากรให้พร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ว่าจะเป็นการสำรวจการซ่อมแซมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยค่ะมาตรการที่4นะคะตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของคันกั้นน้ำเขื่อนทำนบและผนังกั้นน้ำพร้อมจัดทำแผนสำรองและแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดความเสียหายหรือเกิดน้ำหลากฉับพลันนะคะ5เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบเร่งกำจัดผักตบชวาวัชพืชลอยน้ำและขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและก็พื้นที่เปราะบางมาตรการที่6ค่ะจะตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนเกิดภัยซักซ้อมแผนเผชิญเหตุจัดเตรียมศูนย์พักพิงพื้นที่อพยพนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ยังชีพรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางและการเคลื่อนย้ายปศุสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงด้วยมาตรการที่7ค่ะเร่งเก็บกักน้ำแล้วก็พัฒนาแหล่งน้ำช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งโดยบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้เต็มศักยภาพนะคะมาตรการที่8ค่ะสร้างการรับรู้ความเสี่ยงและเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทั้งในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำนะคะพร้อมกับเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและชี้แจงข่าวเท็จอย่างทันท่วงที 9ค่ะมาตรการสุดท้ายนะคะที่รัฐบาลเตรียมการก็คือติดตามประเมินผลและปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะกรรมการลุ่มน้ำจะติดตามวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูฝนนะคะสำหรับมาตรการปี2569ก็ได้รับการปรับปรุงจากปีที่ผ่านมาโดยเน้นการใช้ข้อมูล เชิงพื้นที่และการบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้ามากขึ้นและเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยอย่างเป็นระบบด้วยค่ะพอดูปภ.เขาก็รับรู้นะคะเมื่อวานก็มีการซ้อมแผนอุทกภัยเรียกว่าเต็มที่เลยนะคะซ้อมแผนอุทกภัยเพชรชบูรณ์เตรียมทั้งเจ้าหน้าที่คือเหมือนเสมือนจริงเลยนะคะมีเฮลิคอปเตอร์เข้าพื้นที่เตรียมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการปฏิบัติการทางอากาศนะคะเดี๋ยวเขาจะเตรียมความพร้อมเต็มพิกัดในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งในส่วนของในพื้นที่เองก็มีการฝึกซ้อมแล้วเขาเรียกว่า เป็นการฝึกซ้อมนะคะผนึกกำลังส่วนราชการเนี่ยเตรียมพร้อมซักซ้อมรับมืออุทกภัยเมื่อวานนี้บรรยากาศเรียกว่าการฝึกซ้อมบนโต๊
1: ะ
0: นะคะการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยประจำปี2569ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็โอ้โหเตรียมกันเหมือนจริงเลยตั้งโต๊ะมีวอลลุ่มในส่วนของปภ.พื้นที่นะคะเตรียมการกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ปภ.เสริมความพร้อมภาครัฐประชาชนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อย่างเต็มกำลังด้วยนะคะแล้วก็ท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศก็นะคะนำทีมดำเนินการนะคะก็จะมีทั้งพื้นที่เชียงรายเพชรบูรณ์อุบลราชธานีซึ่งเมื่อวานนี้ก็นะคะมีปฏิบัติการกันไปแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะฝึกซ้อมเรียกว่าซ้อมปฏิบัติในพื้นที่อำเภอหล่มสักอำเภอหล่มเก่านะคะมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมติดตามการฝึกพรุ่งนี้ด้วยนะคะ7สถานีนะพรุ่งนี้ทั้งที่สถานีการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนะคะเรื่องของการฝึกอพยพประชาชนการฝึกค้นหาและกู้ภัยทางน้ำการฝึกปฏิบัติการทางอากาศสกายด็อกเตอร์การฝึกการปกป้องน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจการฝึกการแพทย์สาธารณสุขแล้วก็การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยนะคะก็เดี๋ยวเขาจะมีการฝึกเคลื่อนย้ายต่างๆด้วยนะคะก็มีบรรยากาศนะคะเห็นบอกว่าจะเตรียมไลฟ์สดด้วยนะคะทางเพจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องวันนี้นะคะเรื่องสำคัญที่สำหรับพี่น้องประชาชนเดี๋ยววันนี้บอร์ดสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที
0: ่
1: เขาเตรียมที่จะประชุมทบทวนกันทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี
0: ้
1: 11มิถุนายน2569สำหรับกรณีลูกเนี่ยที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีที่อาจจะทำให้พ่อแม่นะฮะต้องถูกตัดสิทธิ์ตรงนี้ไปโดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเปิดเผยนะคะถึงความคืบหน้าเรื่องการพิจารณาหลักเกณฑ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะว่าตามที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้มีการทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีท่านบอกนะคะว่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในวันนี้11มิถุนายนค่ะประเด็นสำคัญที่จะเข้าสู่ที่ประชุมก็คือการทบทวนเกณฑ์เรื่องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของบุตรที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งพบปัญหานะคะว่าบุตรค่ะนำชื่อบิดามารดาไปลดหย่อนภาษีทางด้านของการเลี้ยงดูบุปการีเนี่ยนะฮะระบบเนี่ยจะจัดสิทธิ์พ่อแม่โดยทันทีทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วบุตรบางคนอาจไม่ได้ส่งเสียค่าเลี้ยงดูจริงๆให้กับคุณพ่อคุณแม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเดือดร้อนต้องเสียสิทธิ์ในการที่จะได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือนจากทางภาครัฐตรงนี้ทางรัฐบาลก็มีความเห็นใจในจุดนี้ค่ะต้องการที่จะปรับปรุงเกณฑ์ให้สะท้อนถึงความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ในการปรับปรุงเกณฑ์ในครั้งนี้ค่ะรัฐบาลได้มีการพิจารณาจากความกังวลของสังคมในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาถึงความไม่เป็นธรรมค่ะในการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยพบว่าจากจำนวนผู้ถือบัตรเนี่ยจำนวน13ล้านกว่าคนคือมีบางคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงแต่ยังได้รับสิทธิ์ในขณะที่มีประชาชนค่ะที่ลำบากแล้วก็เดือดร้อนที่สุดอีกจำนวนหนึ่งซึ่งในจำนวนนี้เขายังไม่ได้เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐณตรงนี้นะคะสำหรับในการคัดกรองในรอบนี้ค่ะทางด้านของท่านรัฐมนตรีท่านก็บอกนะคะว่าหัวใจสำคัญก็คือการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนเนี่ยตัวจริงได้สั่งการให้ประสานงานกับทางกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะลงพื้นที่ในเชิงรุกค่ะไปค้นหาผู้ที่เดือดร้อนที่สุดที่ยังตกหล่นจากระบบส่วนแกนการพิจารณาอื่นๆอย่างเช่นเกณฑ์เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่ดินหรือว่ามีเงินฝากไม่เกิน 100,000 บาทตรงนี้ท่านบอกว่ายังคงยึดหลักตามเกณฑ์เดิมนะคะที่ได้วางเอาไว้ของการลงทะเบียนในปี2565และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในขณะนี้มีนักข่าวไปถาม
0: ค่ะ
1: ถามท่านนะคะถามว่าถ้าเกิดว่าหากมีการปรับเกณฑ์ตรงนี้แล้วเนี่ยจะมีการปรับเกณฑ์ทางด้านของการเสียภาษีที่นำบุพการีไปลดหย่อนภาษีจะมีการปรับแค่ปีภาษีนี้ปีเดียวหรือเปล่านะทางด้านของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่าท่านบอกว่าเดิมทีเนี่ยเรื่องของการทบทวนสิทธิ์จะต้องทำทุกๆ5ปีอยู่แล้วครั้งนี้เนี่ยคือล่าสุดเป็นมาในช่วงแต่ปี2565พอปัจจุบันเนี้ยก็คือต้องมีการปรับ ในการทบทวนสิทธิ์อยู่แล้วนะคะแต่ว่าปัจจุบันท่านบอกว่าเรามีฐานข้อมูลที่ละเอียดแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นจึงจำเป็นต้องนำมาทบทวนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพราะว่าเราเห็นว่าภาพที่คนไม่ได้เดือดร้อนจริงๆนะท่านบอกว่านั่งรถดีๆเนี่ยมาใช้สิทธิ์แต่ว่าในขณะที่คนที่ลำบากจริงๆกลับไม่ได้เข้าสู่ระบบเรื่องนี้ท่านบอกว่าต้องคัดกรองให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะมีหลายฝ่ายก็มีทั้งเป็นประเด็นดราม่าแล้วก็ประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันอีกส่วนหนึ่งก็มองว่ารัฐบาลถือว่าใจนะ
1: ค
0: ือมีการทบทวนนะคะแล้วก็มีการคาดการณ์เรื่องของการ

0: แล้วกว่า 20,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็จะเริ่มเห็นผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจนภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าจะทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและความคึกคักเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่นะคะเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่นำเงินไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันสร้างประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายใหญ่นะคะเช่นเดียวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบว่าการจับจ่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ซึ่งเป็นร้านค้าระดับหมู่บ้านตำบล นะคะจึงประเมินผลของทั้ง2โครงการว่าจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ถึงร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมไปด้วยกันด้วยนะคะแล้วก็ยังเสนอแนะภาครัฐด้วยว่าให้ดำเนินโครงการไปต่อเนื่องแล้วก็ทำไปด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบประชาชนหรือว่าร้านค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะท่านยังมองด้วยนะคะว่าแนวโน้มการผลักดัน GDP ไทยนะคะผลักดัน GDP ไทยให้เติบโตว่าถ้าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางคลี่คลายราคาน้ำมันปรับลดลงก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตถึงร้อยละ2แล้วก็แรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งโครงการไทยช่วยไทยPlus 60-40นะคะแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงมาตรการประหยัดพลังงานหรือการปรับโครงสร้างพลังงานตามพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทก็มีโอกาสที่ทำให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้เติบโตถึงร้อยละ2นะคะแล้วก็อาจจะถึง 2.5 ได้นั่นเองค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่พี่น้องชาวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวก
0: ็
1: ต้องติดตามอีกเช่นกันในวันนี้เพราะว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาเตรียมเสนอมาตรการการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติวันนี้ค่ะ11มิถุนายน2569เรื่องนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยนะคะว่าเดี๋ยววันนี้ในช่วงบ่ายวันนี้11มิถุนายนจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยจะมีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวท่านจะไปนั่งเป็นประธานนะคะในการประชุมในครั้งนี้ซึ่งได้มอบให้ซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านบอกว่าได้มอบหมายให้กับทางนายสราวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมในช่วงบ่ายวันนี้สำหรับในการประชุมนี้ค่ะในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โครงการที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมในหลายประเด็นค่ะไม่ว่าจะเป็นการเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/69 เป็นการเพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงิน 1,846ล้านบาทนะคะอีกจะมีเสนอมาตรการที่จะรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 ที่จะเป็นการดูแลให้แก่เกษตรกรและรักษาเสถียรภาพตลาดของข้าวก็จะมีโครงการสินเชื่อชะลอการขยายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวการเก็บสต็อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีค่ะเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและการบริหารจัดการปริมาณผลผลิตที่ไม่ให้ออกสู่ตลาดพร้อมกันในช่วงเก็บเกี่ยวนะคะก็จะช่วยพยุงทั้งรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดโลกด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณแรมบอกว่าฝนตกพรำๆเมื่อคืนที่วานรนิวาสสกลนครเช้านี้ยังปล่อยๆอยู่ครับนะคะส่วนที่กระบี่คือตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้ท่านผู้ว่าแล้วก็หลายๆจังหวัดนะคะที่ได้รับผลกระทบนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเต็มที่ล่าสุดนะคะกระบี่เนี่ยก็มีรายงานว่าน้ำในหลายพื้นที่ของกระบี่เริ่มลดลงแล้วนะคะทั้งในอำเภอปราดพระยาอ่าวลึกนะคะซึ่งผู้ว่าก็สั่งการทุกหน่วยเนี่ยเร่งช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีอพยพด้วยนะคะบางส่วนเพราะว่าน้ำเข้าพื้นที่นะคะล่าสุดในส่วนของกระบี่จุดน้ำท่วมหมู่3ตำบลเขาใหญ่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ตอนนี้น้ำลดแล้วสัญจรได้แต่ว่าต้องขับระมัดระวังนะเพราะว่ายังมีน้ำขังบางจุดตอนนี้น้ำที่ลงจากตำบลเขาใหญ่ไหลลงสู่คลองกลางออกหน้าโรงพยาบาลอ่าวลึกเข้าสู่ซอยสุขสวัสดิ์นะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.เรียกว่าปกติจะประชุมวันอังคารกัน
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าก็มีการ เพราะว่าท่านนายกไปเวียดนามใช่ไหมพอกลับมาก็มีการประชุมนะคะมีประเด็นหลากหลายที่น่าสนใจนะคะไปติดตามกับตีคล้องร้องค่ะ

0: เดี๋ยวหลังจากนั้นกลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
4: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้ปักหมุดหุ้นส่วนแห่งอนาคตไทยเวียดนามสั่งเดินหน้าความร่วมมือทุกมิติชูนกกระเรียนสัญลักษณ์มิตรภาพของ2ประเทศครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงผลสำเร็จของการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการว่าได้ต่อยอดผลสำเร็จจากการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีโตเลิมที่มีการหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆทั้งในด้านความสัมพันธวิภาคีโดยใช้กลไกความร่วมมือที่มีอยู่โดยการเยือนประเทศเวียดนามในครั้งนี้นั้นก็ได้พานักธุรกิจไทยร่วมคณะไปด้วยเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเพิ่มโอกาสในการขยายการลงทุนของภาคเอกชนไทยในเวียดนามต่อไปในอนาคตครับโดยได้มีการสั่งการให้เร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านต่างๆให้เป็นรูปธรรมรวมทั้งมอบหมายให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและการลงทุนเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าการค้าพร้อมทั้งได้ติดตามการแก้ไขปัญหาด้านการค้าและการลงทุนก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนของทั้งสองประเทศจากการเป็นคู่ค้าสู่การเป็นหุ้นส่วนแห่งอนาคตครับแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงนกกระเรียนที่เสมือนเป็นตัวแทนความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศโดยได้ดำเนินการตาม MOU ระหว่างองค์การสวนสัตว์ของไทยและองค์การสวนสัตว์ของเวียดนามในการร่วมมือกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์นกกระเรียนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำความร่วมมือตำรวจไทย FBI ผนึกกำลังปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้การต้อนรับคณะผู้จัดการประชุม FBI National Academy Associates Asia Pacific Chapterretraining conference ครั้งที่26ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะณทำเนียบรัฐบาลเลยครับโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันนั้นภัยคุกคามมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมจึงไม่สามารถรับมือได้ด้วยการทำงานของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกและครับทางรัฐบาลไทยจึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือกับทาง FBI และเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศควบคู่ไปกับการยกระดับเทคโนโลยีบุคลากร และกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบอันจะนำไปสู่ความปลอดภัยความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในทุกประเทศนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการแถลงผลปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดของนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลล้างบางเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติกันด้วยครับพี่น้องครับเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จปฏิบัติการบุกตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติณโกดังเก็บสารเคมีโกดังที่20จังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาโดยปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดแล้วครับระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของไทยและสำนักข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีโดยสามารถตรวจยึดสารเคมีล็อตใหญ่เลยทีเดียวซึ่งล็อตนี้หากหลุดรอดไปก็จะสามารถนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นผลิตยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดเลยแหละครับพี่น้องซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงขนาดของเครือข่ายและความรุนแรงของปัญหายาเสพติดที่กำลังคุกคามทั้งประเทศไทยและภูมิภาคด้วยการปราบปรามยาเสพติดนั้นถือว่าเป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทยเลยครับนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการ4หน่วยงานหลักๆอันได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมให้ไปติดตามและขยายผลจากคดีนี้อย่างต่อเนื่องไม่เพียงดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดที่ถูกจับกุมแล้วเท่านั้นแต่ว่าต้องขยายผลไปให้ถึงผู้บงการผู้สนับสนุนเครือข่ายลำเลียงตลอดจนแหล่งผลิตและแหล่งเงินทุนที่อยู่เบื้องหลังกันด้วยครับและนอกจากนี้ก็ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งพาณิชย์บอกว่าให้เร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลังที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลมาเลเซียประกาศควบคุมและระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยอันประกอบด้วยกุ้งขาวแวนามายกุ้งกุลาดำกุ้งแชบ้วยกุ้งลายเสือและกุ้งน้ำเงินซึ่งก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาแล้วซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อปริมาณกุ้งส่งออกของไทยประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือนโดยยืนยันเลยครับว่าทางรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและก็ได้วางมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงอย่างเร่งด่วนโดยในระยะสั้นนั้นได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประสานความร่วมมือกับกลุ่มโมเดิร์นเทรดและดำเนินโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยเพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดภายในภูมิภาคทันทีเพื่อลดภาระค่าขนส่งและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศกันด้วยสำหรับในระยะกลางและระยะยาวนั้นก็ได้มีการสั่งการให้ทูตพาณิชย์ไทยในทุกประเทศแล้วครับไปเร่งจัดหาตลาดใหม่ทดแทนเพื่อกระจายความเสี่ยงและก็ลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งเพียงอย่างเดียวและนอกจากนี้ได้มีการประสานงานร่วมกับกรมประมงเพื่อเตรียมเข้าเจรจากับทางการมาเลเซียแล้วเน้นย้ำว่ากุ้งไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยและขอให้ทางมาเลเซียทบทวนมาตรการดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ผ่อนปรนมากกว่าการสั่งระงับนำเข้าในทันทีทันใดแบบนี้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีครับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีไร่ละ 1,000 บาทแก่กลุ่มตกหล่นที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือตัวย่อนบข. จะมีการเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2568/2569เพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายก็เพื่อดูแลเยียวยาเกษตรกรกลุ่มที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นจำนวน 233,729 ครัวเรือนด้วยกันภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทครับโดยจะขออนุมัติวงเงินรวม 1,846.96 ล้านบาทด้วยกันเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนการผลิตและพยุงรายได้ให้แก่พี่น้องชาวนาอย่างต่อเนื่องแล้วครับและนอกจากนั้นยังเตรียมขับเคลื่อนมาตรการดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบครบวงจรการรักษาเสถียรภาพราคาและเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยการผลิตสำหรับฤดูการผลิตปี 2569/2570 ซึ่งก็คาดกันว่าที่ประชุมนบค.ก็จะมีการพิจารณาอนุมัติ4มาตรการสำคัญอันประกอบไปด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกและโครงการประกันรายได้ข้าวนาปีเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเตรียมพร้อมรับฤดูฝนปี2569แบบครบวงจรครับซึ่งเขาเตรียมพร้อมครบวงจรมี9มาตรการบูรณาการทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนลดผลกระทบจากอุทกภัยและฝนทิ้งช่วงกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีได้รับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อกนช.ได้เสนอเข้ามาเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยแล้วครับโดยทางรัฐบาลได้บูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานภายใต้9มาตรการอันได้แก่มาตรการที่1คาดการชี้เป้าและแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าโดยเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ฝนและสถานการณ์น้ำจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมดินถล่มและฝนทิ้งช่วงกันด้วยครับพร้อมทั้งพัฒนาระบบเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นครับมาตรการที่2คือทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำทั้งระบบลุ่มน้ำให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์จริงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตล่วงหน้าครับส่วนมาตรการที่3คือเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือระบบระบายน้ำและบุคลากรให้พร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งสำรวจซ่อมแซมและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำมาตรการที่4ครับตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของคันกั้นน้ำเขื่อนทำนบและผนังกั้นน้ำพร้อมทั้งให้จัดทำแผนสำรองและเผชิญเหตุกรณีเกิดความเสียหายหรือเกิดน้ำหลากฉับพลันมาตรการที่5คือเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบเร่งกำจัดผักตบชวาวัชพืชลอยน้ำและขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและพื้นที่เปราะบางมาตรการที่6ครับคือจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนเกิดภัยซักซ้อมแผนเผชิญเหตุจัดเตรียมศูนย์พักพิงพื้นที่อพยพอุปกรณ์ยังชีพรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางและการเคลื่อนย้ายปศุสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงมาตรการที่7นั้นคือเร่งเก็บกักน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งกันต่อไปโดยบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้เต็มศักยภาพครับมาตรการที่8คือสร้างการรับรู้ความเสี่ยงและเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนและติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมทั้งให้เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและชี้แจงข่าวเท็จเมื่อเกิดเฟกนิวอย่างทันท่วงทีแล้วครับ มาตรการสุดท้ายมาตรการที่9คือติดตามประเมินผลและปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเน้นการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และการบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้ามากขึ้นทั้งการเฝ้าระวังพื้นที่เปราะบางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานการจัดทำจุดเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าและการเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยอย่างเป็นระบบต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องความภาคภูมิใจของประเทศไทยในการเตรียมพร้อมจัดการประชุมระดับโลกครับซึ่งไทยเตรียมพร้อมจัดประชุม IMF World Bank 2026ขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจโลกแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกหรือ World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งก็เป็นโอกาสที่สำคัญแล้วครับที่ประเทศไทยนั้นจะได้แสดงบทบาทบนเวทีเศรษฐกิจโลกพร้อมผลักดันวาระสำคัญสำคัญระดับนานาชาติผ่าน4ประเด็นสำคัญอันได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและ AI โอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีการแข่งขันสูงสถาปัตยกรรมการเงินเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนครับโดยย้ำแล้วครับว่าความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพไม่ได้อยู่เพียงการจัดงานอย่างราบรื่นเท่านั้นแต่ว่าต้องสร้างมรดกและคุณค่าระยะยาวให้แก่ประเทศและประชาชนชาวไทยกันด้วยยังไงก็ตามแต่ละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก็ขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันภาคภูมิใจและร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีที่สุดเลยล่ะครับเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแล้วครับและก็นับเป็นหนึ่งในการประชุมเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุดของโลกเลยทีเดียวครับและยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพความพร้อมและบทบาทของประเทศไทยบนเวทีนานาชาตินั่นเองครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ย้ายทะเบียนบ้านไปเขตใหม่ไม่ถึง1ปีต้องไปเพิ่มชื่อเพื่อขอสิทธิ์เลือกสก.ที่เขตเดิมกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายประชาชนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเขตใดก็ตามเกิน1ปีแต่มีการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่น้อยกว่า1ปีอันนี้จะมีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับหากต้องการใช้สิทธิ์เลือกสก.ก็จะต้องไปขอเพิ่มชื่อในเขตเดิมที่เคยมีชื่ออยู่ติดต่อกันเกิน1ปีภายในวันที่17มิถุนายน2569นี่แหละครับณฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตที่ท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งสก.นั่นแหละครับยังไงก็ตามแต่สามารถสแกน QR code เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือจะไปที่ boraservice.bora.dopa.go.th/election ยังไงก็ตามแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายอย่าลืมนะครับพี่น้องเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์และสก.ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นยังไงก็ตามแต่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.เขาละหมายเลข1444ครับพี่น้องและอีก1วันที่สำคัญคือในวันที่14มิถุนายน2569เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกการให้เพื่อมนุษยชาติมาฟังรายละเอียดกันหน่อยว่าวันนี้สำคัญอย่างไรครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่14มิถุนายนซึ่งถือว่าเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก2569ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยก็เชิญชวนแล้วครับสร้างปาฏิหาริย์แห่งการให้ภายใต้แนวคิดที่ว่าโลหิตทุกถุงบริจาคเพื่อมนุษยชาติให้โลหิตให้ชีวิตครับระหว่างตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่14มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติในกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งเมื่อบริจาคโลหิตแล้วก็รับเสื้อยืดสุดพิเศษเป็นที่ระลึกแทนคำขอบคุณกันด้วยนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีมาดลาไปก่อนแล้วล่ะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

พระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีจงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: 6:52 ค่ะกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้านะคะหลายท่านทักทายมารายงานมาจากพื้นที่ด้วยอย่างพี่สมยศบอกว่าตอนนี้ที่มาบตาพุดระยองเนี่ยเช้านี้อากาศยังครึ้มอยู
1: ่
0: นะคะฝนยังไม่ตกครับขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ที่ประสบน้ำท่วมนะครับพี่สุพิชก็บอกว่าที่อุทุมพรพิสัยที่ศรีสะเกษตอนนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมืดครึ้มนะคะเพราะว่าวันนี้ทั่วไทยเนี่ยนะคะฝนจะเยอะหน่อยนะคะ 60-70% ของพื้นที่ฝั่งอันดามันเนี่ยจะ 80% ของพื้นที่นะคะแล้วก็ภาคเหนือภาคอีสาน 70% ของพื้นที่กรุงเทพก็ยัง60เลยนะตกวันละหลายรอบเหมือนกัน
1: ยังไงขอโอกาสเว้นช่วงให้กลับบ้านหน่อยแล้วกัน
0: บอกใครบอกพี่ฝนหรือน้องฝน
1: ทุกอย่างของฝน
0: ค่ะแล้วก็หลายท่านตามนะคะเมื่อฟังว่าเนี่ยติดตามกันอยู่นะเจ้าจากน้องข้าวหอมลำปางขอบคุณมากเลยช่วงท้ายนี้เราก็ยังมาย้ำกันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็เมืองพัทยานะคะย้ำกันวันนี้ในเรื่องของการที่จะเตรียมไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.เลือกสก.ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้วันอาทิตย์นะคะนับๆไปเนี่ยโอ้โหเหลือไม่กี่วันเองนะ
1: ค่ะ
0: นะคะตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครทางกกต.ก็ประชาสัมพันธ์กันเต็มที่สื่อมวลชนด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่จะใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่าเลือกสก.ถ้าท่านย้ายทะเบียนบ้านไปเขตใหม่ไม่ถึง1ปีต้องไปเพิ่มชื่อหรือขอใช้สิทธิ์เลือกสก.ที่เขตเดิมนะท่านถึงจะได้ใช้สิทธิ์นะคะพี่น้องประชาชนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในกรุงเทพไม่ว่าจะเขตไหนก็ตามเกิน1ปีแต่มีการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่น้อยกว่า1ปีจะมีสิทธิ์เลือกเฉพาะผู้ว่ากทม.เท่านั้นนะคะแต่ถ้าท่านอยากจะเลือกสก.ท่านต้องกลับไปที่เดิมนะไปใช้สิทธิ์ที่เดิมเพราะท่านที่เดิมเนี่ยท่านเกิน1ปีใช่มั้ยคะ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นก็รีบไปติดต่อนะคะภายใน17มิถุนายนนี้ที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตที่ท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะหรือจะเข้าไปที่เพจนะคะเว็บไซต์ของกกต.ก็ได้นะคะหรือจะไปที่กทม.ก็ได้เพจกทม.เนี่ยเขาจะมี QR code มีลิงก์ให้นะคะสามารถไปเช็คได้ว่าเรามีสิทธิ์นะคะในการเลือกอะไรบ้างนะคะก็เปิดหีบตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกกต1444 1444ค่ะ
1: ย้ำนะย้ำนะผู้ที่มีสิทธิ์อันนี้คือท่านเป็นผู้ที่กำหนดเลยน
0: ะ
1: สำหรับการบริหารกรุงเทพมหานครและรวมถึงเมืองพัทยาย้ำว่าวันที่วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569เป็นวันเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.รวมไปถึงนายกเมืองพัทยานะด้วยเช่นกันอย่าลืมว่าท่านมีสิทธิ์ผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยอย่างคนอาจจะมีอยู่ที่เมืองพัทยาท่านมีสิทธิ์แต่ว่าท่านทำงานกรุงเทพใกล้ๆนะขึ้นมอเตอร์เวย์ไปแป๊บเดียวเองนะท่านก็ไปใช้สิทธิ์ได้แต่ว่าที่สำคัญเป็นห่วงเรื่องรถติดอย่างแน่นอนในวันนั้น
0: เนาะนายกเมืองพัทยาแล้วก็ยังมีในส่วนของทางด้านสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: เตรียมตัวกัน
1: เน
0: า
1: ะ
0: ช่วงท้ายนี้เราไปดูกันหน่อยในหลายที่เขาก็ยังมีกิจกรรมนะอย่างที่อำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์เขาเตรียมจัดงาน To Be Run วิ่งชมชิมทุเรียนบัวเชษฐ
1: ์โอ้โห
0: สุรินทร์ก็มีทุเรียนนะคะปีนี้เป็นปีที่5แล้วเส้นทางธรรมชาติเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเดี๋ยวนี้แบบเวลาไปจัดงานแบบนี้วิ่งเนี่ยนอกจากได้ชมบรรยากาศดีๆแล้วโอ้โหทานกันอร่อยอย่างที่ระยองที่ชนใช่ไหมที่ก่อนนั้นเขาก็มีกิจกรรมเนี่ยนะคะล่าสุดถ้าจะเป็นกิจกรรมที่เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเนี่ยเพื่อประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเขาสาลาอ่างเก็บน้ำทำนบนะคะแล้วผลไม้ขึ้นชื่อคือทุเรียนบัวเชษฐ์ไม่หมดแค่นั้นมีเงาะด้วย
1: มีเงาะ
0: ใหญ่ด้วย
1: ม
0: ี
1: ลำไย
0: นะเรียกว่าผลงานโดดเด่นแน่นอนการแข่งขันแบ่งเป็น2ระยะทางทั้งซูเปอร์ฟันรัน 7.4 กิโลเมตรแล้วก็ซูเปอร์มินิมาราธอนระยะทาง13กิโลเส้นทางสุดท้ายที่นักวิ่งจะได้วิ่งขึ้นเขาศาลาไปที่ผานางคอยนะคะจุดนี้นะคะบอกว่าทัศนียภาพสวยงามมาก
1: ค่ะ
0: นะคะเรียกว่าฟินมากนะคะกำหนดการแล้วก็ช่องทางการสมัครได้จนถึงวันที่20มิถุนายนนะคะที่ระบบทางออนไลน์หรือว่าสมัครด้วยตัวเองก็ได้ที่โรงเรียนบัวเชษฐวิทยาโรงเรียนมาตรฐานศรีสำเภาลูนแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในอำเภอบัวเชษฐ์แล้วเขาจะนัดรับอุปกรณ์วันที่4กรกฎาคมนะคะ10นาฬิกาถึง18นาฬิกาที่โรงเรียนบ้านจรัดนะคะวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมเขาจะปล่อยตัวตี5ครึ่งที่โรงเรียนบ้านจรัด
1: ค่ะ
0: เตรียมไปให้กำลังใจกัน
1: ก็คือวันที่5กรกฎาคมเนี่ยเป็นวันวิ่งจริง
0: ค่ะ
1: และตอนนี้ก็เปิดรับนักวิ่งอยู่ไปจนถึง20มิถุนายนนี้
0: ค่ะเจ๊ม้อยบางออนส่งกำลังใจให้ชาวใต้นะคะพี่สุรินทร์บอกนครสีท้องฟ้ามืดครึ้มมากวันนี้ตอนนี้พี่พงษ์นเรศฟังอยู่พี่โกศลก็ติดตามอยู่นะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนที่กาฬสินธุ์นะคะหลายที่หลายท่านก็ตามกันพี่สุริยาบอกว่าที่บ้านกำแพงเพชรตอนนี้ก็ทักทายกันมานะคะ
1: ค่ะอ่ะที่ปัตตานีนะคะก็มาชวนท่องเที่ยวงานมหกรรมอาหารจานเด็ดปัตตานีครั้งที่5กินอร่อยเที่ยวสนุก15ถึง19มิถุนายนนี้นะที่บริเวณริมแม่น้ำปัตตานีที่จังหวัดปัตตานี15ถึง19มิถุนายนนี้ก็บอกว่าโอ้โหไปชิมช็อปเชียร์อร่อยกัน
0: ค่ะ
1: อีกหนึ่งงานต้องบอกว่าของขายเยอะมากๆเลยก็คืองานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีมอปัตตานีซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีการจัดงานกันค่ะ 3-9 กรกฎาคมนี้นะคะก็เตรียมที่จะไปกันได้นะ
0: ค่ะเรื่องของสปอตแล้วก็เพลงรณรงค์ที่จะเชิญชวนไปเลือกตั้งผู้ว่านั้นเขาก็จะมี Bangkok World Bangkok World นะคะคือกรุงเทพเนี่ยตอนนี้เขาคึกคักเรื่องแอโรบิกใช่ไหม
1: ค่ะเขาเต้นแอโรบิกไง
0: ใช่ก็เลยใช้เพลงที่จะเชิญชวนไปเลือกตั้งผู้ว่าสกนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะไปออกกำลังกายด้วยเลย Bangkok World Bangkok World
1: เดี๋ยวเราต้องเอามาออกกำลังกายที่ข่าวยามเช้า
0: ใช่ใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยคนถามมาเล่าเนี่ยเขาจะมีเพลงก่อนเข้าเนี่ยคอยเต้นนะเอาวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิริยกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้